0: ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น. 19:00 น. และ 20:00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 97 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจินบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง

0: พร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
2: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อมาที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
3: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
5: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
4: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปี ระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก 1 ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
1: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กร จากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
10: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาวส์ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาวส์สูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอามาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิธานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุทธราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-11 19-21 21-18มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ลายคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคามินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คามินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพรสลาลอมขณะที่วิริศพลวงอัจฉยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบทเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึก World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราตัวนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมรองงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาทวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยคว้าร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลอินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7
3: ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่มรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
12: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ท
13: ให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
19: ได้เลยเช็คมา
18: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
19: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
18: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
19: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในวันที่12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเช้านี้ติดตามรับฟังความสำคัญและความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้จากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
20: สวัสดีค่ะท่านโฆษก
21: ครับสวัสดีครับหมอเอกครับผม
20: ค่ะขอเรียนถามท่านโฆษกถึงความสำคัญของการที่ประเทศไทยอะค่ะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในครั้งนี้อะค่ะ
21: สำหรับการประชุมนะที่เรารู้กันว่าเป็นประชุม World Bank IMF อะครับจริงแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ว่าคนที่มาร่วมประชุมเนี่ยก็คือคนระดับแกนนำของการเงินการคลังทุกประเทศของโลกเลยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราเทียบง่ายๆอย่างที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านรัฐมนตรีคลังชอบใช้คำก็คือว่าโอลิมปิกของการเงินการคลังก็คือแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนคือเป็นระดับหัวแถวของการเงินการคลังโลกนะครับที่จะมาพูดคุยในประเทศไทยครับ
20: ค่ะรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอย่างไรคะเพื่อรองรับผู้แทนจากนานาประเทศอะค่ะทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย
21: ครับอันแรกก่อนคือเราต้องพูดถึงตัวเนื้อหาเนา
20: ะ
21: สิ่งที่ได้เตรียมอะครับก็คือว่าประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถกำหนดประเด็นกำหนดเนื้อหาแล้วก็มีวาระในการพูดคุยรวมถึงมีโอกาสได้พบปะผู้นำการเงินการคลังโดยที่เราไม่ต้องไปหาเขาแต่เขามาอยู่บ้านเราเนี่ยก็มีโอกาสพบปะกับผู้นำในหลายคนหลายพื้นที่หลายประเทศนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเนื้อหาในการประชุมเนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกจากเดิมเนี่ยที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินทางไปหลายประเทศรวมถึงที่ผ่านมาไป UN เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่บนจอเรดาร์ของโลกคือในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกตรงนี้นี่เองเนี่ยในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดแรกจุดที่สองคือเรื่องของการเตรียมการแล้วก็มีการเตรียมการทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเราดูตั้งแต่ต้นทางคือการให้วีซ่าการเข้ามาในประเทศเดินทางเข้ามาแล้วการอยู่โรงแรมการพักในที่พักเนี่ยเป็นอย่างไรการเดินทางไปประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นอย่างไรประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างอยู่ประเทศไทยรวมถึงสุดท้ายครับคือก่อนเดินทางออกจะมีการสร้างความประทับใจตั้งแต่ต้นจนปลายรวมถึงเนื้อหาที่อยู่ในการประชุมทุกอย่างมีการร้อยเรียงและกำหนดเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งตอนที่ระหว่างประชุมแล้วก็หลังจากที่ประชุมแล้วครับ
20: ค่ะท่านนายกได้มีการกำชับหรือว่ามอบนโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะค่ะ
21: ครับก็ในเรื่องของการจัดประชุมก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเนื้อหาการประชุมต้องมีการเน้นย้ำว่าต้องให้ประชาชนไทยได้ประโยชน์และเป็นเวทีที่รัฐบาลไทยหรือประเทศไทยได้โชว์แล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเงินการคลังของโลกอันนี้คือข้อสั่งการหรือว่าแนวทางแรกแนวที่สองคือการดำเนินการประชุมเนี่ยก็ต้องให้สร้างความประทับใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสุดท้ายคือต้องให้เขาเนี่ยทุกคนที่ได้มาเนี่ยในอนาคตก็ยังจะหวนคิดถึงประเทศไทยอยู
20: ่ค่ะในช่วงการประชุมเนี่ยค่ะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นฝนตกหนักเพราะมีการพยากรณ์อากาศด้วยว่าฝนจะตกหนักในช่วงนี้ค่ะเราได้มีแผนหรือว่ามาตรการรองรับยังไงบ้างอะค่ะ
21: ก็ในช่วงการประชุมก็กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแล้วก็มีการคาดการณ์ยิ่งใกล้วันเราจะยิ่งมีความชัดเจนแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การคาดการณ์เนี่ยเราพบว่าฝนที่ตกส่วนใหญ่จะไปทางภาคตะวันออกแต่ฝนอาจจะมีปรับปลายที่กรุงเทพมหานครบ้างนะครับสิ่งแรกที่เตรียมคือไม่ว่าอย่างไรก็ตามได้เตรียมสถานการณ์รองรับกรณีที่แย่ที่สุดคือฝนตกหนักมากและตกแช่เลยก็คือมีการปรับรูปแบบของงานบางช่วงที่อาจจะต้องมีการมาอยู่นอกอาคารนะครับในทางกิจกรรมก็ให้ดำเนินการเตรียมแผนไว้อันที่สองคือถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเช่นมีลมกันโชกแรงมีน้ำล้นขึ้นมาอีกก็จะมีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้การขนส่งลำเลียงรวมถึงการแก้ปัญหานะครับเฉพาะหน้าซึ่งจะมีหน่วยฉุกเฉินมีตำรวจมีหน่วยแพทย์กู้ชีพสแตนบายอยู่พร้อมตลอดเวลาทั้งที่พักแล้วก็ทั้งที่ประชุมนะครับ
20: ค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะเราจัดกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะ
21: ก็ไฮไลท์ของการประชุมคือการประชุมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนื้อหาการประชุมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่เจ้าภาพแล้วเป็นแค่สถานที่จัดประชุมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้การประชุมเนี่ยดำเนินการประชุมโดยที่มีเนื้อหาการประชุมที่คนไทยได้ประโยชน์อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับแต่เรื่องของส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อสร้างความประทับใจเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นการจัดไทยแลนด์พาวิเลียนที่ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เข้าไปเยี่ยมชมว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างในพื้นที่จัดงานประชุมนะครับว่า ประเทศไทยมีการท่องเที่ยวตรงไหนจังหวัดไหนเป็นอย่างไรอาหารการกินหรือชีวิตของไทยเป็นอย่างไรเพื่อให้เขารู้ประเทศไทยจากแค่เดินในห้องประชุมหน้าห้องประชุมก็เห็นละอันที่สองคือได้จัดเตรียมเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของงานเลี้ยงรับรองในวันที่พิธีเปิดแล้วก็ก่อนส่งเขากลับเนี่ยก็เรียกว่าได้เตรียมการเพื่อสร้างความประทับใจไม่ว่าจะเป็นการโชว์ละครหุ่นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์มวยไทยก็จะเป็นโชว์ดนตรีที่เป็นดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราแต่เป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไทยด้วยนะครับอาหารการกินที่ใช้วัสดุปรุงแต่งของไทยเมนูอาหารเช่นต้มยำกุ้งที่ชาวต่างประเทศรู้จักกันดีหรือว่าจะเป็นอาหารหวานที่เป็นพวกทับทิมกรอบอะไรเงี้ยครับรวมถึงการแสดงเนี่ยก็จะมีเซอร์ไพรส์เพื่อให้เขาเห็นภาพว่าประเทศไทยไม่ใช่มีแค่เครื่องดนตรีไทยแต่งชุดไทยที่เป็นของไทยแล้วเนี่ยยังมีคนไทยที่ไปอยู่ในเวทีสากลก็คือมีน้องเนเน่เนี่ยเป็นแขกของนายกที่จะมาโชว์ด้วยอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดรวมถึงก่อนกลับจะมีของฝากซึ่งเป็นชุดเครื่องหอมจากโรงงานแล้วก็ผู้ผลิตของไทยเพื่อให้เขากลับไปเนี่ยเมื่อไปใช้ในบ้านเขาหรือที่สำนักงานเขาเนี่ยเขาก็จะมีความคุ้นเคยกับกลิ่นแล้วก็ทำให้นึกถึงประเทศไทยอยู
20: ่ค่ะก็คือกลับไปแล้วก็ยังสร้างความประทับใจ
21: ค่ะ
20: ค่ะประเทศไทยจะใช้โอกาสจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะนำเสนอศักยภาพหรือจุดแข็งด้านใดของประเทศนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดการค้าการลงทุนนะคะ
21: ก็ประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยอย่างแรกคือเวลาที่เราเดินทางไปในหลายประเทศจากการทำงานอย่างหนักของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิ่งที่ชาวต่างประเทศเห็นและมองเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินต่างๆก็คือเขามีความเชื่อมั่นกับประเทศไทยยืนยันได้จากเรตติ้งของสถาบันให้เรตติ้งของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Moody's S&P หรือว่า Fitch Ratingเนี่ยเขาให้ประเทศไทยเนี่ยมีมุมมองที่เป็นบวกก็คือว่าแม้ว่าสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางแม้ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีปัญหากดดันกับเศรษฐกิจทั้งโลกแต่ประเทศไทยเนี่ยสามารถอยู่รองรับได้และประเทศไทยมีทิศทางที่จะกำลังเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ยุคอนาคตและที่สำคัญคือเขามองว่าการเมืองไทยเนี่ยมีเสถียรภาพจุดนี้เป็นจุดสำคัญหลายๆจุดร่วมกันที่ทำให้เขามองไทยว่ามีเสถียรภาพพร้อมและรับนักลงทุนการจัดงานนี้ครับก็เป็นการแสดงเลยว่ามีเสถียรภาพจากภายนอกที่มองเข้ามาแล้วเมื่อชวนเข้ามาที่ภายในเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมจริงๆที่จะเป็นศูนย์กลางเนี่ยนอกจากเรื่องของการเมืองโลกที่ประเทศไทยไม่อยู่ในอิทธิพลของขั้วอำนาจใดสามารถบาลานซ์อิทธิพลได้แล้วก็เป็นเพื่อนทางกลยุทธ์กับหลายๆประเทศตรงนี้เองในส่วนของการเงินก็จะยืนยันตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าในระบบการเมืองโลกระบบการเงินโลกระบบค้าขายกับโลกเนี่ยประเทศไทยก็อยู่ในห่วงโซ่ที่ทุกคนจะคิดถึงนี่แหละครับเป็นจุดที่เป็นข้อสรุปของการทำงานในช่วง 3-4 เดือนหรือว่า1ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยครับ
20: ค่ะแล้วรัฐบาลคาดหวังผลลัพธ์อะไรคะจากการประชุมครั้งนี้ค่ะเพื่อที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
21: ครับความคาดหวังคือประชาชนไทยจะได้ประโยชน์อะไรประชาชนไทยเนี่ยจะได้ไม่ใช่แค่เป็นเจ้าภาพการประชุมแล้วจบไปในแค่1อาทิตย์หรือมีคนมาเที่ยวแล้วจะต้นการใช้จ่ายเพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้นแต่ประชาชนไทยหรือคนไทยจะได้ประโยชน์ในระยะยาวคือเมื่อจุดยืนของประเทศไทยเนี่ยชัดเจนแล้วว่าทุกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับมีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นในระบบการเงินการคลังเราเป็นคนนำในเรื่องของทิศทางการเงินการคลังโลกและมีส่วนร่วมในระดับนำของการเงินการคลังโลกกันนะครับประชาชนไทยได้ประโยชน์ก็คือว่าการลงทุนนักลงทุนก็จะเข้ามาในประเทศไทยตรงนี้การลงทุนโดยตรงเนี่ยก็ทำให้คนไทยได้รับการจ้างงานและให้เราเลือกได้ครับว่าจะให้เป็นการจ้างงานรวมถึงการลงทุนที่มีคุณภาพตรงนี้นี่เองเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญที่ประเทศไทยและคนไทยได้ประโยชน์นะครับในอนาคตรวมถึงพอเรามีทิศทางการเงินการคลังหรือการไปมาหาสู่ค้าขายกับต่างประเทศได้มากขึ้นคนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศนักลงทุนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศธุรกิจไทยธุรกิจ SME ตัวเล็กตัวน้อยธุรกิจเกษตรก็จะได้ออกไปสู่ต่างประเทศได้รับการยอมรับตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่คิดว่าระยะยาวเราได้ผลจากการประชุม1สัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ
20: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกฝากถึงประชาชนนะคะในฐานะเจ้าภาพแล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการร่วมต้อนรับผู้ที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ค่ะ
21: ครับผมก็คือในช่วงประชุมเนี่ยใช้เวลาที่เขาเดินทางเข้ามาแล้วก็มีการประชุมย่อยแล้วก็รวมถึงกว่าจะเดินทางกลับเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์หรือบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะอยู่ต่อ ในการประชุมรอบนี้ครับจะมีคนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนเขาก็จะเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่มาร่วมประชุมอย่างเดียวแต่เขาก็จะมาใช้ชีวิตกับพวกเราเขาก็จะเดินทางสัญจรเขาก็จะมีการไปกินอาหารมีการไปเที่ยวนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยคนไทยถ้าเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยก็ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีอันดีแบบที่เราทำกันอยู่เสมอนะครับและให้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยรอยยิ้มด้วยการดูแลด้วยการเอาใจใส่ตรงนี้นี่เองเนี่ยจะสร้างความประทับใจในภาพรวมทำให้เขากลับไปแล้วเขาคิดถึงประเทศไทยคิดถึงคนไทยและจะกลับมาหอบเงินมาลงทุนในประเทศไทย
20: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
21: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม
0: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปี2570พร้อมจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญและถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นติดตามได้จากรายงานค่ะ
24: ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองพะเยามีประวัติยาวนานมากกว่า900ปีในวันที่28สิงหาคม2570จังหวัดพะเยาจะครบรอบ50ปีของการก่อตั้งจังหวัดนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนเตรียมงานออกแบบคำขวัญโลโก้มาสคอตและหนังสือที่ระลึกเน้นสะท้อนประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดล่าสุดเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีอัญเชิญและพิธีต้อนรับพระพุทธรูปประติมากรรมหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยาจากจังหวัดเชียงใหม่มาจังหวัดพะเยาและประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์เวียงพะเยาวัดลีอำเภอเมืองพะเยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในการนำโบราณวัตถุกลับมาอยู่ในบริบททางประวัติศาสตร์ของเมืองและสามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับการเรียนรู้รากเหง้าของคนพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าในโอกาสสำคัญครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาได้มีการวางแผนขับเคลื่อนงานหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการเตรียมจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
25: จะมีการทำเหรียญกระสาบ50ปีจังหวัดพะเยาที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายผลิตตามที่พรีออเดอร์เหมือนแลกเงินอะเหมือนเราอยากจะแลกสัก 5,000 หมื่นนึงแล้วก็พรีออเดอร์ไปทำจำนวนจำกัดไม่ได้เหมือนกับเหรียญที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นกึ่งเหรียญที่ระลึกคือว่าทำในเวลาพิเศษก็ทำตามพรีออเดอร์นะคะแต่ว่ามันเจอข้อดีคือมันจะมีมูลค่าในตัวเองเหมือนเราเอาเงินไปแลกอะนะคะแล้วก็ด้วยความที่ทำจำนวนจำกัดตามพรีออเดอร์เนี่ยเชื่อว่าเวลาผ่านไปอะมูลค่าจะเพิ่มนะคะแล้วก็อีกหน่อยเป็นของที่ระลึกได้เลยสมมติใครจะบวชใครจะแต่งงานลูกหลานเนี่ยเอาไปเป็นของที่ระลึกได้เลยไม่ได้ทานกันบ่อยๆน่าจะเป็นเฉพาะโอกาสสำคัญที่เราได้ทาน
24: การจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามระเบียบของทางราชการเหรียญกระสาบที่ระลึกเป็นเหรียญกระสาบอีกประเภทหนึ่งที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะในโอกาสสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดทำขึ้นด้วยโลหะที่มีค่าทองคำเงินและโลหะผสมทองแดงมีสภาพเป็นเงินตราและชำระหนี้ได้ตามกฎหมายตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏบนเหรียญโดยเหรียญแต่ละชนิดจะมีราคาสูงต่ำแตกต่างกันส่วนใหญ่นิยมเก็บสะสมเหรียญกระสาบที่ระลึกมากกว่านำออกมาใช้หมุนเวียนเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีรูปแบบเฉพาะและมีจำนวนจำกัดรวมทั้งเป็นเหรียญที่มีลวดลายแตกต่างกันไปโดยมีการ จารึกภาพบุคคลเหตุการณ์สถานที่หรือข้อความที่แสดงเกี่ยวข้องกับโอกาสในการผลิตการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาถือเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เมืองพะเยาในโอกาสสำคัญดังกล่าวสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
23: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังวางแผนดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำท่วมเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์พร้อมระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีโดยนายสุประชาติเขมบุติพงศ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่านายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
5: ค่ะนี่ก็จะมีการเรียกว่ากระบวนการเฝ้าระวังนะครับทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีการเรียกว่าเปิดสถานการณ์ที่จะคุยกันนะครับแล้วก็มีการติดตามข้อมูลสถานการณ์การที่เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งนะครับหรือว่าการที่เกิดภาวะที่น้ำหลากเข้ามาซึ่งตอนนี้งานยุทธศาสตร์เองนะครับก็ได้มีการติดตามและมีการรายงานตามข่าวต่างๆนะครับเพื่อที่จะประมวลว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงแล้วก็มีการจัดระดับสุดท้ายเราก็จะมีการเปิดเขาเรียกว่าเปิดสถานการณ์ฉุกเฉินเปิดห้อง EOC ICS เพื่อที่จะดำเนินการการจัดการตั้งแต่เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลคนการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือการขนย้ายผู้ป่วยนะครับ
4: อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์ที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและพร้อมเปิดใช้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
5: สถานพยาบาลต่างๆเองก็ได้มีการจัดทำแผนแล้วครับแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่มีโอกาสน้ำท่วมได้นะครับก็จะมีการเขียนแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งที่ว่าขณะนี้จังหวัดต่างเองบทเรียนจากที่ผ่านมาก็เชื่อว่าเราน่าจะรับสถานการณ์น้ำท่วมในด้านการบริการได้นะครับแล้วก็คิดว่าการบริการจะมีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่ป่วยที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องก็จะมีระบบการส่งยามีระบบเทเลเมดตามที่ได้บอกไว
4: ้ทั้งนี้ในการเตรียมการสำหรับพื้นที่จังหวัดตรังที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยในช่วงปลายปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยจะมีระบบดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและควบคุมโรครวมถึงดูแลด้านสุขภาพจิตใจของผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยโยยศพรค่ะไกลศรีสวทตรังรายงาน
23: ท่านผู้ฟังคะสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพด้านกีฬาวางรากฐานสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นอกจากจะมีทีมจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจและน่าจับตามองไม่แพ้กันคือทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยที่สามารถก้าวขึ้นมาต่อกรกับสโมสรระดับอาชีพได้อย่างน่าสนใจหนึ่งในนั้นคืออาชาพยองสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพในโซนภาคกลางที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกได้ถึง6ฤดูกาลติดต่อกันซึ่งในฤดูกาลนี้ ี้ทัพอาชาพยองยังเสริมทัพด้วยนักเตะต่างชาติมากประสบการณ์อย่างยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้ซึ่งเคยค้าแข่งกับสโมสรในไทยลีกมาแล้วหลายทีมอาทิชลบุรี FC และอยุธยายูไนเต็ดเพื่อเข้ามาเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพในแนวรุกพร้อมเป้าหมายสำคัญคือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ด้านโค้ชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้ยังคงเหมือนทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคือการคว้าแชมป์โซนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบแชมเปี้ยนส์ลีกและเดินหน้าสู่เป้าหมายในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ต่อไป
3: เรายังคงเป้าหมายเดิมครับก็คือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมสู่ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกครับผมไม่ได้มีโจทย์อื่นสำหรับเรากรุงเทพครับเราเป้าหมายไว้ที่สูงสุดของเราอยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เราให้เราประสบความสำเร็จในการขึ้นระดับเลนสองให้ได้ครับ
6: แต่สิ่งที่น่าสนใจของทัพอาชาพยองอาจไม่ได้อยู่แค่การเสริมทัพด้วยนักเตะชื่อดังแต่อยู่ที่แนวทางการพัฒนานักฟุตบอลของสโมสรที่วางระบบตั้งแต่ทักษะฟุตบอลสมรรถภาพทางร่างกายระเบียบวินัยไปจนถึงความเป็นมืออาชีพควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพราะเป้าหมายของสโมสรไม่ได้เพียงต้องการสร้างให้ทีมประสบความสำเร็จในสนามแต่ต้องการสร้างนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพและเปิดเส้นทางให้นักฟุตบอลรุ่นใหม่ก้าวไปสู่ลีกอาชีพในระดับที่สูงขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพยังได้จัดโครงการคัดเลือกทุนนักกีฬาฟุตบอลเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้เข้ามาศึกษาต่อและพัฒนาตัวเองทางด้านวิชาการและทักษะกีฬานายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนควบคู่กับการฝึกซ้อมและได้ลงแข่งขันในรายการต่างๆมากมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป
7: เราเองเนี่ยก็จะมีโครงการในการคัดทุนนักศึกษาใหม่ทุกๆปีนะครับโดยการหาน้องๆที่จบระดับม.6 หรือปวช.ที่มีความสามารถนักกีฬาเข้ารับทุนการศึกษาที่เราซึ่งกระบวนการหลังจากเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราเองก็ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนพร้อมกับการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพแล้วก็ต่อยอดของการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปครับ
6: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพไม่ได้มุ่งหวังเพียงความสำเร็จในสนามแต่ยังมุ่งสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการศึกษาเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพขณะที่เป้าหมายสำคัญในฤดูกาลนี้คือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ให้ได้และพิสูจน์ว่าทีมฟุตบอลจากรั้วมหาวิทยาลัยก็สามารถก้าวสู่เวทีฟุตบอลอาชีพได้ไม่ต่างจากทีมอื่นๆปุริภัสสอนการรายงาน
23: วันนี้เวลา 9:05 นขอเชิญชมรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD และรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศสัปดาห์นี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนด้วยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาค
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
9: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียด คือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็จะนำประเด็นสำคัญและการดำเนินการของรัฐบาลที่น่าสนใจมาพูดคุยกันแบบเคลียร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์สวัสดีครับท่านรองโฆษกลลิดาครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะ
1: เช้าวันนี้คงต้องชวนท่านรองโฆษกคุยเรื่องที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเรียกว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ทีเดียวนะครับท่านรองโฆษกครับการประชุมครั้งนี้ถ้าจะเรียกสั้นๆว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยมีความสำคัญยังไงครับแล้วก็มันก็ดูเหมือนเป็นการประชุมนานาชาติทั่วๆไปอย่างนั้นไม่ใช่เหรอครับ
2: เวทีนี้ค่ะเป็นเวทีที่รวบรวมคนจากที่เป็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะจากระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารโลกของแต่ละประเทศธนาคารกลางของแต่ละประเทศด้วยรวมถึงภาคธุรกิจนะคะรวมถึงภาคประชาสังคมภาคประชาชนด้วยค่ะก็จะมาคุยกันแล้วก็เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจในอน

0: เจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับIMF World Bank เนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นว่าประเทศเรามีอะไรดีในสายตาของนานาชาติอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะในเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยนะคะเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ไม่บ่อยนักนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยที่ได้จัดเป็นครั้งที่2ค่ะเนื่องจากมีสมาชิกจากหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็จะเวียนกันจัดนะคะทุก3ปีแต่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นครั้งที่2เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศไทยด้วยรวมถึงมีรายงานที่เป็นหลักฐานเลยค่ะว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีการอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะมีความพร้อมมากในการจัดงานนะคะในทุกๆด้านรวมไปถึงคุณคริสติน่ากอเกียว่าได้กล่าวในเวทีฟอบเมื่อหลายวันที่ผ่านมาที่สิงคโปร์นะคะกล่าวชื่นชมประเทศไทยรวมถึงมีการแจ้งว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงาน World Bank ในครั้งนี้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะรวมถึงบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
0: เขาเชื่อในความเป็นมืออาชีพความพร้อมของคนไทยนะครับว่าจะทำในเรื่องนี้ได้ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับทางประเทศไทยเราก็ได้เสนอแนวคิดการจัดงานนะครับว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience คนที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษฟังแล้วก็เข้าใจยากแนวคิดที่เราเสนอเรื่องนี้แบบนี้เนี่ยมันคืออะไรครับประเทศไทยเราต้องการจะบอกอะไรกับชาวโลก
1: อย่าง New Horizon เนี่ยก็คือเป็นขอบเขตน่านฟ้าใหม่นะคะในปัจจุบันเนี่ยโลกก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะมี AI เข้ามานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงวัยรวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและรวมถึงขั้วอำนาจของโลกที่มีการกีดกันทั้งด้านภาษีต่าง
0: ๆ
1: ตรงนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงไปทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องมีการพัฒนาในเรื่องทักษะของคนหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจการเงินต่างๆที่เพื่อมาสอดรับกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงในอนาคตค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่พูดถึงสภาพปัจจุบันแล้วก็โอกาสที่จะมองต่อไปในอนาคตนะครับแล้วการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank หนนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศเรายังไงเราจะเอามาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงครับ
1: ก็มองว่าเรื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินธุรกิจก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นเขาเรียกว่ารอให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นแต่ประเทศเราเนี่ยต้องปรับตัวพัฒนาเพื่อที่จะสอดรับกับความท้าทายกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการพัฒนาคนพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงต่อยอดเครือข่ายจากการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดด้วยค่ะ
0: เพราะจะมีบุคคลสำคัญมาเยอะเลยการสร้างเครือข่ายเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งก็จะมีความสำคัญนะครับกลับแล้วก็แน่นอนว่าการประชุมหนเนี่ยก็จะเป็นเวทีนะครับที่จะได้เรียนรู้เราก็จะได้องค์ความรู้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ IMF World Bank แล้วก็ประเทศต่างๆทีนี้เข้ามาบ้านเราทั้งทีเนี่ยจะเรียนรู้จากเขาอย่างเดียวเหรอครับเรามีอะไรให้เขาเรียนรู้มีอะไรที่เราจะเอาไปโชว์เขาเป็นตัวอย่างได้มั่งไหมครับ
1: ก็อย่างที่ท่านเอกนิติได้กล่าวไปนะคะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทย Plus 60 40นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการเข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระซิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
0: ได้ทราบว่า AI นี่ก็เป็นหัวข้อเป็นประเด็นหนึ่งที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมหนนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วท่านรองกิฟต์ครับเรื่องการเรียนรู้การแบ่งปันจากบทเรียนต่างๆระหว่าง IMF กับประเทศสมาชิกหรือว่า World Bank ต่างๆเนี่ยก็มีมานานแล้วในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเริ่มมามีนะครับถ้า

0: ย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่สมัยการสร้างเขื่อนภูมิพลแล้วก็นั่นคือเรื่องในอดีตจากนี้ไปเนี่ยในอนาคตความร่วมมือจะเป็นยังไงต่อนะครับ
1: อย่างในสมัยก่อนโครงสร้างความร่วมมือจะเป็นในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเขื่อนภูมิพลที่เรามีการกู้เงิน World Bankเพื่อที่จะมาสร้างเขื่อนป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะที่เราได้ยินพอช่วงน้ำท่วมจะได้ยินชื่อเขื่อนต่างๆมากมายนะคะก็อยากให้ทราบว่าหลายอันเนี่ยก็จะได้ความระดับความร่วมมือจาก World Bank ในการสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยการช่วยเหลือหรือการพัฒนาต่างๆในการต่อยอดความร่วมมือเนี่ยก็จะไปสู่การพัฒนาเรื่อง AI หรือว่าไม่ว่าจะเป็นwellnessเป็นธุรกิจ wellness หรือว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับ EV
0: ครับผม
1: ในส่วนนี้มากขึ้นค่ะ
0: ครับในการประชุมหนนี้นะครับสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองก็คือ2หน่วยงานเนี่ยนะครับทั้ง World Bank กับ IMF เนี่ยก็จะมีการปล่อยรายงานเปิดรายงานฉบับใหม่หลายเรื่องเลยนะครับสำหรับรายงานสำคัญที่จะมีการเปิดตัวก็จะมี World EconomicOutlook นะครับซึ่งจะเปิดตัวในวันที่13นะครับซึ่งก็จะเป็นการสำรวจวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับอีกรายงานฉบับหนึ่งที่จะเปิดตัวเหมือนกันก็คือ Global Financial Stability Report นะครับซึ่งเป็นการประเมินระบบการเงินของโลกตลาดเงินตลาดทุนนะครับโดยจะเน้นในบริบทของตลาดเกิดใหม่แล้วก็ส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นเรื่องของ Fiscal Monitor นะครับเป็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านการคลังรายได้รายจ่ายและหนี้ของภาครัฐของประเทศต่างๆนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาที่เช้าวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องการประชุม IMF World Bank ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ที่ต้องเรียนถามท่านรองโฆษกก็คือว่าเป็นคำถามสำคัญเลยล่ะว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้อะไรจากการประชุมหนนี้ครับ
1: ค่ะก็ในส่วนที่เราจะได้อะไรเนี่ยจะขอแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะในระหว่างการจัดประชุมก็จะเป็นภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหมสาขาธุรกิจโรงแรมร้านค้าหรือว่าธุรกิจการขนส่งเนี่ยจะได้ประโยชน์จากในการจัดงานในครั้งนี้โดยตรงเลยค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วก็มีการประเมินนะคะว่าธุรกิจตรงนี้ค่ะที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยจะได้รับถึงมูลค่าเงินสะพัดกว่า 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจการเงินการคลังซึ่งเขาจะ spend รายได้ต่อการประชุม1ครั้งเนี่ยค่ะประมาณ 150,000 บาทต่อการประชุม1ครั้งโดยประเทศไทยค่ะได้มีการทำในการเลือก extend stay ด้วยค่ะอยากให้เขาอยู่ต่อเพื่อจะ spend เงินได้มากขึ้นรวมถึงมีการทำ spouse program ด้วยค่ะในเรื่องของคู่สมรสที่นำ
0: มาด
1: ้
0: วย
1: ใช่ค่ะเพื่อให้เขาได้ spend เงินในประเทศเราได้มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจต่างๆที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงเนี่ยได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะในส่วนที่2เนี่ยค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ท่านเอกนิติเน้นย้ำมากก็คือในเรื่องของการลงทุนค่ะก็จะเป็นส่วนที่ต่อยอดจากการประชุมในครั้งนี้ก็จะเกิดการลงทุนเกิดขึ้นเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นก็จะมีการสร้างงานพัฒนางานพัฒนาธุรกิจค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยตรงค่ะแล้วในส่วนของเครือข่ายด้วยเช่นกันค่ะเครือข่ายการลงทุนนะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นส่วนของแนวทางในการพัฒนาทางด้านการเงินการคลังของไทยให้พัฒนามากยิ่งขึ้นรวมถึงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: แต่ดูเหมือนว่าการจัดประชุมหนนี้เนี่ยฟังดูมันเป็นเรื่องของบรรดาผู้นำเป็นเรื่องของบรรดาผู้บริหารระดับสูงทางด้านการเงินการคลังของประเทศของเขตเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกรุงเทพมั้งแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อยรวมไปถึงเยาวชนต่างๆเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์อะไรจากการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ครับ
1: ก็ในส่วนนี้นะคะท่านเอกนิติได้มีการแพลนแล้วว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่กรุงเทพค่ะท่านเน้นย้ำในเรื่องการลงทุนนะคะว่าการลงทุนเนี่ยจะต้องไม่กระจุกอยู่แค่ EECหรือว่ากรุงเทพก็มีการนำเสนอในแง่ของว่าการลงทุนต้องกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆเช่นโคราชขอนแก่นหรือแม้แต่ภาคเหนือก็ได้แก่ลำพูนนะคะ เมื่อการลงทุนกระจายตัวเนี่ยเศรษฐกิจก็จะกระจายตัวมากยิ่งขึ้นไม่ได้กระจุกอยู่แค่กรุงเทพหรือ EEC อย่างที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อการลงทุนไปเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาทักษะของคนนะคะก็จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะอัพสกิลมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็มีคำถามแบบที่ถามท่านรองแบบไม่เกรงใจนะครับว่าถ้าหลังจากจบงานไปแล้วเนี่ยแขกเรือกลับไปแล้วเนา
1: ะ
0: ตอนที่เขามาเขาก็มาพักมาจับจ่ายใช้สอยมาทานอาหารไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆชื่นชมวัฒนธรรมของเราแต่พอกลับไปแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งคิดว่า ที่เราลงทุนเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยท่านรองคิดว่ามันจะคุ้มกับการลงทุนไหมครับ
1: ท่านเอกนิติใช้คำว่าสปริงบอร์ดให้กับประเทศไทยค่ะ
0: ครับ
1: คิดว่าน่าจะคุ้มค่ามาก อย่างก้าวกระโดดเลยค่ะจะนำพาการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจพัฒนาคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็คิดว่าทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างมหาศาลให้เหมือนกับคำว่าสปริงบอร์ดที่ท่านเอกนิติได้ว่าไว้นะคะ
0: ครับในระหว่างการประชุมครั้งนี้ก็ขอให้ท่านรองโฆษกเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนิดนึงนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในหนนี้ครับ
1: ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะประเทศไทยก็จะได้เปิดฉากการเป็นเจ้าภาพนะคะ VTI IMF World Bank Annual Meeting ปี2026ค่ะก็อยากเชิญชวนคนไทยนะคะให้เป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะให้กับคนไทยนะคะเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ค่ะจะนำพาความเจริญรวมถึงการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพัฒนาแรงงานนะคะให้ประเทศไทยได้ก้าวต่อไปในเวทีโลกค่ะ
0: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลหรือท่านรองโฆษกนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรืออยากทราบการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษนะครับหรือว่าจะมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งมาบอกเราได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook X YouTube Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟต์กับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญใน

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

ทำสัญญาซื้อบ้านต้องได้บ้านไม่ผ่อนลมการซื้อบ้านเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วจะต้องได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจากเจ้าของบ้านปัจจุบันการซื้อบ้านเรามักจะขอสินเชื่อทำสัญญากู้กับธนาคารและผ่อนชำระกับธนาคารแต่ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถขอสินเชื่อหรือทำสัญญากู้กับธนาคารได้แต่ต้องการทำสัญญาและผ่อนชำระกับเจ้าของบ้านโดยตรงสามารถทำได้หรือไม่และมีข้อควรระวังอย่างไรตามกฎหมายการทำสัญญาซื้อบ้านกับเจ้าของบ้านและผ่อนชำระโดยตรงโดยมีเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้นเป็นรูปแบบหนึ่งในการทำสัญญาซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงกันได้วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสะดวกสำหรับผู้ซื้อเนื่องจากผู้ซื้อไม่ต้องยื่นกู้กับธนาคารไม่ต้องส่งเอกสารไม่ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีแต่ในกรณีนี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีหลายกรณีที่ผู้ซื้อชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วแต่ผู้ขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อได้เนื่องจากผู้ขายไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินหรือผู้ขายนำทรัพย์สินไปจดจำนองหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันจนไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้หรือผู้ขายเป็นหนี้และทรัพย์ถูกยึดเพื่อที่จะนำไปบังคับใช้หนี้ในกรณีนี้ดังนั้นการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริงผู้ซื้อจะต้องตรวจเอกสารและข้อสัญญาให้รัดกุมโดยเฉพาะจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าได้ทำสัญญากับเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงและตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายปลอดจากการจำนองหรือภาระผูกพันอื่นๆทั้งนี้ผู้ซื้อและผู้ขายอาจมีข้อตกลงเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างเช่นจะตกลงกันว่าให้ผู้ขายโอนทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อทำสัญญากู้ให้กับผู้ขายจากนั้นนำทรัพย์สินไปจดจำนองประกันสัญญากู้ให้กับผู้ขายอีกครั้งนึงดังนี้จะเห็นได้ว่าการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านที่แท้จริงจะมีข้อควรระวังที่ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาหลายด้านต่างจากการซื้อขายบ้านที่ผู้ซื้อขอสินเชื่อและทำสัญญากู้กับธนาคารที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ก็มั่นใจได้ว่าหลังจากชำระครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายทางที่ดีการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงผู้ซื้อควรที่จะขอสินเชื่อทำการซื้อขายและจดจำนองต่อสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงเพื่อที่จะเป็นประกันว่าเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่เป็นการผ่อนลมค่ะ

0: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ท่ามกลางสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเนื่องด้วยมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเตือนก่อนปรับสำหรับในกรณีการกระทำผิดที่มีข้อยกเว้นนั้นคือการเมาแล้วขับตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการตักเตือนก่อนปรับสำหรับผู้กระทำผิดฐานขับรถขณะมึนเมาและหากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าวัดแอลกอฮอล์จะถือว่าเข้าข่ายความผิดเช่นเดียวกับการเมาแล้วขับและถูกดำเนินคดีทันทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะความผิดฐานเมาแล้วขับซึ่งจะไม่มีมาตรการตักเตือนก่อนปรับหากตรวจพบจะดำเนินคดีทันทีสำหรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดว่าผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนดมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสามารถสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้หากก่อเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายโทษจะเพิ่มสูงขึ้นโดยอำนาจจำคุกสูงสุดถึง10ปีและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และในกรณีกระทำผิดซ้ำภายใน2ปีจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมทั้งสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้หากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการขับรถในขณะมึนเมาและมีโทษเช่นเดียวกับเมาแล้วขับอีกทั้งอาจมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเพิ่มเติม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องสงสัยภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ชายแดนจังหวัดภาคใต้นะครับโดยผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติโดยโปร่งใสตรวจสอบได้และปราศจากการกระทำทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565นะครับกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำดังกล่าวเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธินะครับผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักกฎหมายทั่วไปรวมถึงผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษด้วยนะครับเช่นมาตรา22ในการควบคุมตัวนะครับกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกุมและควบคุมจนกว่าจะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนนะครับหรือปล่อยตัวบุคคลผู้นั้นไปเว้นแต่ว่ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้แต่ต้องบันทึกเหตุสุดวิสัยไว้นะครับตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับแจ้งกับพนักงานอัยการนายอำเภอนะครับในการควบคุมโดยทันทีหากผู้รับแจ้งเห็นว่านะครับมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทำให้บุคคลนั้นสูญหายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับแจ้งก็จะดำเนินการร้องขอต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาในท้องที่นั้นตามมาตรา26เพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งยุติการกระทำเช่นว่านั้นทันทีนอกจากนี้ในมาตรา29เนี่ยครับยังกำหนดให้ผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวนะครับสามารถแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองพนักงานอัยการคณะกรรมการอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายนะครับโดยมิชักช้าทั้งนี้นะครับถ้าผู้แจ้งได้กระทำโดยสุจริตก็จะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยนะครับแม้ภายหลังว่ามิได้มีการกระทำความผิดตามที่แจ้งก็ตามจะเห็นได้ว่านะครับการแจ้งการควบคุมตัวนะครับก็เพื่อที่จะให้พนักงานในการฝ่ายปกครองเนี่ยครับเข้ามาตรวจสอบว่ามีเหตุสงสัยว่ามีการกระทำในลักษณะที่เป็นการกระทำทรมานกระทำโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทำให้บุคคลสูญหายหรือไม่นะครับทั้งเรื่องของการให้บันทึกภาพและเสียงเนี่ยครับก็เพื่อเป็นพยานหลักฐานสามารถตรวจสอบได้โปร่งใสนะครับและนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่กล้าที่จะกระทำละเมิดไม่กล้าที่จะกระทำความผิดตลอดจนนะครับฝ่ายผู้ถูกควบคุมตัวเองไม่สามารถที่จะร้องหรืออ้างกลั่นแกล้งนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้เพื่อเป็นหลักฐานในการควบคุมตัวเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะครับจึงเป็นมาตรการป้องกันทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กล้ากระทำความผิดและป้องกันมิให้มีการแอบอ้างร้องกันแกล้งเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วยในกรณีที่ท่านผู้ชมนะครับเป็นผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับสามารถที่จะเข้าไปแจ้งด้วยตนเองที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศหรือสามารถที่จะแจ้งทางระบบการรับแจ้งการควบคุมตัวของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ครับ

0: รวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนประชาชนได้รับเงินโอนผิดบัญชีแล้วนำไปใช้เองไม่คืนเจ้าของมีความผิดตามกฎหมายตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสืบเนื่องจากในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ได้นำเอาการทำธุรกรรมออนไลน์รูปแบบต่างๆมาใช้ในการชำระค่าสินค้าค่าบริการหรือโอนเงินให้กับบุคคลอื่นผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือผ่านตู้ ATM ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดทำให้โอนเงินผิดบัญชีจากการกรอกเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องซึ่งบางครั้งอาจเกิดปัญหาว่าเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยอมคืนเงินที่โอนผิดไปคืนนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนไปยังประชาชนว่าเจ้าของบัญชีปลายทางซึ่งได้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใดแล้วบุคคลดังกล่าวได้เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3โดยทุจริตไม่ยอมส่งมอบคืนให้เจ้าของนั้นบุคคลดังกล่าวจะมีความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี6เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนสำหรับกรณีที่ท่านได้รับเงินโอนผิดบัญชีที่ผู้อื่นโอนเข้ามาที่บัญชีธนาคารของท่านห้ามนำเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวและเมื่อท่านทราบว่ามีรายการโอนเงินที่ไม่ทราบที่มาเข้ามาในบัญชีธนาคารของท่านห้ามถอนเงินดังกล่าวมาใช้เด็ดขาดให้ติดต่อกับทางธนาคารเพื่อตรวจสอบที่มาของเงินนั้นและหากได้รับการติดต่อโดยตรงจากเจ้าของบัญชีห้ามโอนเงินคืนเองเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการฟอกเงินได้โดยให้ประสานกับทางธนาคารเพื่อให้ธนาคารทำการดึงเงินคืนบัญชีต้นทางทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามไปยังสายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

สวัสดีครับการที่บุคคลทั้งสองคนจะอยู่ร่วมกันนะครับในฐานะคู่ชีวิตนั้นนะครับจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสกันแต่หากภายหลังการจดทะเบียนสมรสนั้นการสมรสอาจจะเป็นโมฆะได้นะครับท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาเล่าให้ฟังการสมรสที่ถูกต้องหรือชอบด้วยกฎหมายนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคลทั้งสองที่จะสมรสกันต้องจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียนของสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอการสมรสดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหากพบว่าขณะจดทะเบียนสมรสมีการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายการสมรสนั้นมีผลเป็นโมฆะซึ่งคำว่าโมฆะในทางกฎหมายหมายถึงเสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้นเสมือนไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นการสมรสที่เป็นโมฆะจึงมีความหมายเสมือนไม่เคยมีการสมรสเกิดขึ้นนั่นเองโดยเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะมีดังต่อไปนี้ 1. สมรสกับบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 2. สมรสกับบุคคลซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาคือบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลานเหลียนหรือสมรสกับบุคคลซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาทั้งนี้ให้ถือตามสายโลหิตโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นญาติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่3. สมรสโดยไม่ได้ยินยอมที่จะเป็นคู่สมรสกันอย่างแท้จริงหมายความว่าจดทะเบียนสมรสกันโดยที่ไม่มีเจตนาที่จะอยู่ร่วมกันแต่สมรสโดยมุ่งหมายโดยประโยชน์อื่นใดเช่นจดทะเบียนสมรสเพื่อให้มีสิทธิ์รับบำเหน็จตกทอดของอีกฝ่ายหรือมีการแอบอ้างชื่อของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรมแล้วไปจดทะเบียนสมรสเป็นต้น 4. สมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่เส้นสมรสซ้อนนะครับในกรณีที่การสมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุสมรสซ้อนบุคคลผู้มีส่วนได้เสียซึ่งถูกกระทบกระเทือนสิทธิ์อันเนื่องมาจากการสมรสสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้แต่กรณีการที่สมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่เหตุสมรสซ้อนต้องมีคำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่แสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะโดยคู่สมรสบิดามารดาหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรสอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะได้ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้อัยการเป็นผู้ร้องขอต่อศาลก็ได้หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันการกระทำความผิดบนท้องถนนหรือการเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากการกระทำสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎวินัยจราจรจากความประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นได้นั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องจากข้อมูลอุบัติเหตุในห้วงที่ผ่านมาของศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าการขับรถย้อนสอนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งซึ่งการขับรถย้อนสอนไม่เพียงแต่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความประมาทของผู้ขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้อื่นข้อมูลจากศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้ว่าการขับรถย้อนสอนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอุบัติเหตุรุนแรงและถือเป็นความผิดอย่างเช่นกรณีบนทางหลวงพิเศษหมายเลข81มุ่งหน้ากาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสามารถสกัดรถที่ขับรถย้อนสอนได้ทันเวลาก่อนเกิดเหตุแรงขึ้นซึ่งการขับรถย้อนสอนบนทางหลวงพิเศษถือเป็นพฤติกรรมอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วสูงและมีปริมาณรถจำนวนมากการกระทำดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินพร้อมย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ความผิดฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในทุกกรณีพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอพนักงานอัยการพร้อมความเห็นขอให้ศาลพิจารณาปริบรถยนต์ที่ใช้กระทำความผิดเพื่อสร้างมาตรการป้องปรามและยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงอย่างจริงจังไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่าความสะดวกเพียงชั่วคราวจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาจนำมาซึ่งโทษทางกฎหมายและความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ศูนย์บริหารจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนในการเคารพกฎหมายจราจรใช้เส้นทางอย่างถูกต้องและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มั่นใจช่วยสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วม

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: มพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
1: วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะเรามีภาพฝันการเดินทางสำหรับคนกรุงเทพว่าเราอยากมีชีวิตการเดินทางที่สะดวกสบายการเดินทางแบบไร้รอยต่อเราเห็นคำว่าล้อรางเรือมานานแต่ในภาพของความจริงเรายังพบว่าการเดินทางของแต่ละระบบเนี่ยอาจจะยังบริหารแยกกันทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของตารางเวลาเริ่มจากรถไฟฟ้าก่อนเพราะถือว่าเป็นเส้นเลือกสายหลักของคนกรุงเทพในการเดินทางเดิมเนี่ยก็มีอยู่หลายสีหลายเส้นทางฮะกระทรวงคมนาคมในยุคของท่านคิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อเอาเฉพาะของรถไฟฟ้าเนี่ยให้มันสามารถที่จะไปทีเดียวและสามารถเดินต่อเดินทางต่อเชื่อมโยงในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องเท้าความนิดนึงนะครับว่าจริงๆในระบบรางคือรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางกระทรวงคมนาคมได้มีการวางแผนในระบบรางเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณสัก500กิโลเมตร
1: ครับ
0: ขณะนี้เราสร้างมาแล้วเนี่ยที่แล้วเสร็จนะครับประมาณ280กิโลเมตรอยู่ในระหว่างการดำเนินการประมาณสัก90กิโลเมตรซ
1: ึ่
0: งก็ใน90กิโลเมตรก็น่าจะทยอยเสร็จตั้งแต่ปี71เป็นต้นไปนะฮะทยอยไปเรื่อยๆความยาวของระบบรางเนี่ยถึง280กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ
1: ครับ
0: ก็เชื่อว่าเราน่าจะเริ่มมีการทำเรื่องของระบบรางเนี่ยโดยการเขาเรียกว่าเอาระบบตัวร่วมมาใช
1: ้
0: การแลกเข
1: ้
0: าเราจะคิดอย่างไ
1: ร
0: สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ในแต่ละเที่ยวในแต่ละเที่ยวในที่นี้หมายความว่าเดินทางไปไม่เกี่ยวกับเดินทางกลับ
1: เรานับเป็นขาน
0: ับเป็นขาสูงสุดเท่าไหร่นะครับรถไฟของแต่ละสีตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการอยู่ 2-3 รายนะครับ
1: คนละเจ้ากัน
0: ของรฟท.รฟม.มันก็คงต้องรวบรวมเข้ามาไว้ที่รฟม.เพียงที่เดียวเพื่อจะกำทำการบริหารในการเก็บค่าโดยสารโดยเฉพาะก่อนที่เราจะไปถึงคำว่าตัวร่วมเนี่ย อีกส่วนหนึ่งผู้โดยสารก็คือประชาชนผู้มาใช้บริการคุณเดินทางเข้าเนี่ยสมมติเราตอนนี้นโยบายของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวี
1: ร
0: กูล บอกว่าในหนึ่งขาเนี่ย17ไม่เกิน45แลกเข้าไม่มีซ้ำซ้อน คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี่ย ก
1: ็
0: คือ17บาทแลกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาท
1: ตอนหนึ่งขาของการเดินทาง
0: ของตอนหนึ่งของการเดินทาง
1: ครับ
0: ซึ่งจากที่นโยบายที่ทางกระทรวงคมนาคมได้เรียนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบว่าเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช้
1: ครับ
0: แต่ในการประกาศใช้นี้ก็คือเอารฟม.มาเป็นผู้บริหาร และเราก็ได้มีการประชุมเพื่อจะให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยมาเป็นเคลียร์ริ่งเฮาส์ก็คือดูแลเรื่องหลังบ้านใครขาดใครเกินธนาคารกรุงไทยมีหน้าที่จะทำหลังบ้านแล้วก็คืนเงินให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารนะไม่เกิน3วัน
1: อันนี้จะเป็นเสมือนของขวัญปีใหม่เลย

0: ไหมครับเพราะเป็น1มกราพอดี
1: เป็น1มกราเราถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางรัฐบาลมอบให้กับผู้เดินทางในระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลพ.ร.บ.รางเราจบแล้วพ.ร.บ.ตัวร่วมเราก็ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วแต่ขณะนี้เรามีข้อตกลงว่าเราจะใช้ EMVก็คือวีซ่าอะไรพวกนี
2: ้
1: ใครที่เป็นนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศข้างหลังบัตรมันจะมีอีบีเราสามารถไปจ่ายหรือสแกนและเข้าไปใช้บริการรถไฟหรือระบบรางได้เลย
0: นึกถึงเวลาเราไปสิงคโปร์เราก็ใช้บัตรวีซ่าสามารถที่เรามีอยู่ปุ๊บแล้วก็แตะไปสถานีไหนแล้วก็แตะใช้จ่าย
1: ก็เชื่อว่าระบบนี้เป็นสากลทั่วไปแล้วที
2: ่
1: เขาใช้กันอยู
2: ่
1: แต่จะมีข้อแตกต่างวันนี้นะครับก็คือสายสีเขียวซึ่งเขาใช้ของ BTF เขาใช้ Rabbit
2: ครับ
1: ซึ่งเป็นการ์ดของเขาเอง
2: ครับ
1: ซึ่งกำลังหาลือกันว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ Rabbit เนี่ยเปลี่ยนจาก Rabbit มาเป็น EMV เนี่ยให้ทันในวันที่1
2: ครับ
1: ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเรียนตรงไปตรงมานะคร
2: ับ
1: ค่อนข้างหนักใจแต่ก็ทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ทันวันที่1ให้ได
0: ้ครับแต่ว่าแกนหลักของรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสายสีเขียวนี่คือสายที่เป็นแกนหลักที่จะไปปลั๊กกับสายสีม่วงสายสีน้ําเงินสายสีอื่นที่จะต่อเพราะฉะนั้นถ้าแกนหลักตรงนี้เคลียร์ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทําให้การเดินทางของคนกรุงเทพโฟลว์ขึ้น
1: ก็ต้องให้ความมั่นใจนะครับว่าเราทําได้เพราะท่านนายกสั่งมาแล้วว่ากระทรวงคมนาคมต้องไปบริหารจัดการให้ได้
2: ครับเดี๋ยวมกราคม70
1: ให้สบายใจได้ว่า1มกราคม2570เราจะนําในระบบนี้มาใช้ให้ได้ก็คือ17ไม่เกิน45บาท
2: ครับ
1: ต่อ1ขา
0: ตรงนี้ถือว่าเป็นความเป็นโจทย์สําคัญมั้ยครับที่จะเข้ามาดูแลค่าครองชีพค่าเดินทางของคนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพบอกว่าโอ้โหถ้านับจากเงินเดือนเนี่ยหากรายจ่ายประจําเนี่ยรายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนนึงของคนกรุงเทพเลย
1: ก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นการลดรายจ่ายตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี
2: ครับ
1: การลดรายจ่ายจากเดิมเราอาจจะใช้วันนึงเนี่ย60 80 100นึงหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต
2: ่
1: ถ้าเกินกว่า45บาทถือว่าเราลดค่าใช้จ่ายในเมื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายถือว่าในกระเป๋าเราเหลือเงินมากขึ้น
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้น
2: ครับ
1: โดยการลดค่าใช้จ่ายของตัวเองโดยรัฐเป็นคนลดค่าใช้จ่ายให้ในสัดส่วนนี
0: ้แล้วก็น่าจะจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วย
1: ก็มั่นใจครับการที่ในเมื่อมีการเดินทางสะดวกขึ้นนะครับและมีระบบการบริการที่ดีขึ้น
2: ครับ
1: และสามารถต่อในแต่ละสีแต่ละสายในขาเดียวได้สะดวกเนี่ยก็มั่นใจว่าผู้ใช้บริการน่าจะมากขึ้นเมื่อมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเท่าไหร
2: ่
1: นะครับความแออัดบนท้องถนนในกรุงเทพและปริมณฑลก็จะลดน้อยลงการดูแลในเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมก็น่าจะดีขึ้นแต่วันนี้ก็ให้ความมั่นใจได้ว่าในระบบตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอน
2: ครับ
1: 17ไม่เกิน45บาทต่อขาน
0: ะฮะทีนี้พอเรามีรถไฟฟ้าที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันแน่นอนลำพังรถไฟฟ้ามันไม่สามารถที่จะเอาคนออกจากบ้านมาสู่รถไฟฟ้าได้เลยมันต้องมีฟีดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบล้อหรือบางทีบางคนที่อยู่ริมคลองก็อาจจะเป็นระบบเรือตรงนี้มันจะมาคอนเน็กต์มาเชื่อมต่อกับระบบหลักของระบบรางยังไงครับ
1: ครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับโดยเฉพาะทางขสมกเรามีการเปลี่ยนจากรถเมย์ที่ปัจจุบันนี้เราเห็นอยู่นะครับของสองกบขสมกเราจะมีทั้งแก
2: ๊
1: สและมีทั้งน้ำมัน
2: ครับ
1: ซึ่งเราทางขสมกก็ได้มีการเปลี่ยนโดยการสั่งซื้อรถชุดแรก 1,520 คันนะครับเป็นรถ EV ในขณะเดียวกันวันนี้ผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะไทยสมายบัสเขาก็ใช้รถ EV อยู่แล้วนะครับก็ประมาณสัก 2,000 คันเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของขนส่งทางบกซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับโจทย์ไปแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่ทางขสมกรับรถ EV มาครบ 1,520 คัน
2: ครับ
1: เราก็คงจะต้องเอาภาคเอกชนกับขสมกรมาประชุมและหารือกันว่า
2: ครับ
1: เราจะจัดรูทติ้งการวิ่งของขสมกรและ
2: เอกชน
1: ไทยสมายบัสก็คือเอกชนเนี่ย ว่าเราจะจัดเส้นทางวิ่งอย่างไรให้ตอบโจทย์ที่สุดโดยเฉพาะขณะนี้นะครับก็อาจจะมีไม่ตอบโจทย์หรือการวิ่งตามเส้นทางเดิมบ้างอะไรบ้างแต่ต่อไปในอนาคตเราก็จะจัดฟีดให้สั้นลงแต่เป้าหมายก็คือจากต้นทางปลายทางก็คือณสถานีรถไฟฟ้าในแต่ละสีแต่ละสีเราจะเอารถเมล์เนี้ยเป็นฟีดเพื่อส่งผู้โดยสารมาขึ้นรถไฟฟ้านะครับ
0: ปรับเส้นทางการเดินรถบางจุดใหม่ไหมเพราะว่ารูปแบบของเมืองก็เปลี่ยนบางทีบางจุดเคยเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองแต่ปัจจุบันเมืองขยายตัวบ้างเปลี่ยนเซ็นเตอร์ของเมืองบ้างชุมชนขยายตัวบ้าง
1: ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเรากำลังจัดทำด้านนี้อยู่ครับและโดยเฉพาะรถเมล์ที่จะเป็นฟรีตรงนี้เนี่ยเราต้องดูถึงคำนึงถึงเวลาที่จะมีการวิ่งเข้ามาในแต่ละเส้นทางในระยะเวลากี่นาทีต้องมีรถเมล์เข้ามา1คันอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับระบบรางอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญไม่น้อยกว่ารถเมล์ที่เราจะเปลี่ยนมาจากรถสันดาปมาเป็น EV
0: ครับ
1: ก็คือจากในซอยต่าง
0: ๆ
1: เราจะหาวิธีอย่างไรให้จากในซอยหรือก้นซอยเนี้ยมาถึงริมถนนเพื่อขึ้นรถเมล์ให้ได
0: ้ครับ
1: ตรงนี้เอาน่ะในซอยเนี้ยเป็นโจทย์ที่กระทรวงคมนาคมกับทางกระทรวงพาณิชย์บอกเรากำลังหาเรื่องกันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
0: ครับ
1: แต่ในเรื่องข้อสรุปรถเมล์ที่จะเปลี่ยนเป็น EV เราคาดว่าเราลดระบบรถเมล์นะครับ บนถนนใหญ
0: ่
1: ที่จะไปเป็นฟีดเดอร์ส่งไปตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ย เราน่าจะประกาศใช้ได้ประมาณเดือนสิงหาค
0: ม
1: ปีหน้า หรืออย่างช้าที่สุดก็เป็นไตรมาสที่4ของ ปี2570 เราเชื่อว่าระบบล้อเนี่ย เราจะไปต่อจิ๊กซอกับระบบรางในระบบคำว่าตั๋วร่วม
0: ครับ
1: อีกส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: ก็เรื่องของทางน้ำ
0: ครับ
1: ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบผมก็จะพยายามเร่งซึ่งอาจจะไม่ได้เสร็จทุกท่าเรือ
0: ครับ
1: ซึ่งขนาดนี้เราเรียกว่าสมาร์ทเพลียร์ซึ่งสมาร์ทเพลียร์เนี่ยมันก็จะต้องมีระบบของการขึ้นลงโดยระบบ IT ทั้งหมดก็คือต้อง EMV ใช้ได้อะไรได้ทั้งหมด
0: ครับ
1: ซึ่งขนาดนี้สมาร์ทเพลียร์เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ย
0: ครับ
1: เราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
0: ครับ
1: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือท่าเรือไหนเสร็จ
0: พร้อมก่อน
1: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
0: ครับ
1: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
0: อ
1: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อรางสำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได้นี่คือสิ่งต่างๆที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย
0: ์
1: จากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล
0: พอพูดถึงการเดินทางนอกเหนือจากในกรุงเทพที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพที่ได้พูดคุยไปทั้งหมดแล้วข่าวดีสำหรับคนไทยแหละฮะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายใหญ่อยากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่พอเราไปถามผู้ประกอบการที่เขาเป็นเพลเยอร์ที่เป็นผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจจริงๆเขาบอกโอ้ต้นทุนค่าโลจิสติกต้นทุนค่าคมนาคมขนส่งในบ้านเราโอเคล่ะมันดูสะดวกเพราะทำเลที่ตั้งเราดีแต่ต้นทุนมันยังสูงครับแล้วก็การขนส่งส่วนใหญ่ณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเรายังใช้ระบบของรถพ่วงรถที่ใช้ถนนแล้วมันก็ไปใช้ถนนหนทางทับกับรถของพี่น้องประชาชนเข้าไป
1: ครับ
0: ฮะตรงนี้จะเข้าไปดูแลยังไงครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ท่านนายกได้มีข้อสั่งการมาซึ่งกระทรวงคมนาคมของเราก็มีการปรับรูปแบบว่าหลักหรือเมนในการขนส่งสินค้าในอนาคตอันใกล้นี
0: ้
1: เอาว่าไม่เกินปี2576ในระบบรางตั้งแต่เหนืออีสานภาคกลางจนถึงใต้สุด
0: ครับ
1: เราต้องมีการเชื่อมต่
0: อ
1: นะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีรถไฟจากจีนตอนใต้เข้ามาม
0: าจอดอยู่หนองคายแล้วอยู่เวียงจันท
1: ร์นะครับแล้วกำลังจะมีสะพานข้ามมาเพื่อข้ามมาทางหนองคายเราก็มีระบบรางซึ่งเขาเรียกว่าทางคู
0: ่ครับ
1: การที่จะไปสิ้นสุดถึงหนองคายเราคาดว่าน่าจะเสร็จในปี2574ระบบรางเราจากภาคอีสานเราก็จะมีจากหนองคายก็จะมีการทำผ่านเข้าไปที่แหลมฉบังเส้นหนึ่ง
0: ครับ
1: และโดยเฉพาะทางเหนือนะครับจากเชียงใหม่แล้วก็จากแล้วก็ทาง เชียงรายเชียงของ
0: ครับ
1: เด่นชัยอีก2ใน2เส้นทางตรงนั้นนะครับเราคิดว่าน่าจะปี72หรือ73เสร็จ
0: ครับ
1: แต่หนองคายเนี่ยไม่เกิน74เสร็จแน่นอนส่วนภาคใต้นะครับจากกรุงเทพไปถึงชุมพรขณะนี้เราเสร็จเรียบร้อยในปี2570เราจะมีการประมูลอีก3ช่วงในครม.สัญจรที่ได้มีการอนุมัติคือชุมพรสุราษฎร์ธานี
0: ครับ
1: สุราษฎร์ธานีหัดใหญ
0: ่ครับ
1: จากหัดใหญ่ไปชายแดนไทยมาเลเซียก็คือประดำเบซาใน3ช่วงนี้เราจะมีการประมูลในปี2570จะแล้วเสร็จไม่เกิดปี2576เพราะถ้าถึงในตรงส่วนนั้นในอนาคตเราจะมีระบบรางตั้งแต่ภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีผ่านภาคกลางนะครับหรือจากภาคกลางเสร็จคุณจะไปแหลมฉบังส่วนนี
0: ้
1: อีกส่วนถ้าคุณจะลงใต้คุณสามารถลงใต้ไปสิ้นสุดที่อำเภอหัดใหญ
0: ่
1: ส่วนถึงอำเภอหัดใหญ่คุณจะส่งสินค้าถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปลงเรือที่ปีนังนะครับคุณก็ผ่านประดังเบซา
0: เพื่อ
1: ไปทางวัตเตอร์เวิร์ดทางนั้นมีรถไฟเส้นทางหนึ่งเข้าไปในประเทศมาเลเซียเสร็จแล้วจากมาเลเซียรถไฟขบวนทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซียก็จะโยงไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร
0: ์
1: เช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะไป
0: ส่งออก
1: ขายลำที่สิงคโปร์คุณไม่จำเป็นต้องลงเรือคุณสามารถลากผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลยนี่คือเสียงต่างๆในระบบรางที่เรามีการวางแผนไว้ว่าในอนาคตการลดค่าขนส่งเราจะใช้ระบบรางเป็นหลักส่วนการขนส่งทางรถยนต์เรายังคงใช้แต่จะเป็นฟีดเดอร์สำหรับรถบรรทุกที่ไม่เกิน150กิโลจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมนี
0: ้
1: มาส่งถึงสถานีที่มีระบบรางรองรับเป็นฟีดเดอร
0: ์ในระยะสั้น150กิโล
1: ใช่ครับไม่เกิน150กิโล
0: ครับ
1: นี่ก็เหมือนสิ่งต่าง
0: ๆมันเหมือนการคืนพื้นถนนให้กับรถได้ใช้การอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์สายหลักเพราะว่าผมเนี่ยผมเป็นคนสงขลา
1: ครับ
0: ผมขับรถกรุงเทพสงขลาบ่อยมากเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราควรจะขับได้คล่องตัวบางทีก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นรถเมย์รถพ่วงรถขนส่งขับซะเยอะแล้วถนนเลนซ้ายก็มักจะมีปัญหาหลังจากนี้ภาพเหล่านั้นน่าจะดีขึ้น
1: ก็ถ้าหากว่าเราทำระบบรางจบมันก็จะเบาขึ้น
0: ครับ
1: แต่นอกเหนือจากระบบรางที่เป็นสายหลักเป็นเอาว่าเป็นเมนหลักของการขนส่งทางรางทางบกเป็นฟีดเดอร์เราก็ยังมีการสนับสนุนในเรื่องของการขนส่งทางทะเลเราอยู่กึ่งกลางระหว่าง2มหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเราเป็นประเทศที่อยู่ในลักษณะภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเอาความได้เปรียบของลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการที่วันนี้เรือมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วต้องวนเข้ามาในอ่าวไปที่แหลมฉบังท่านทราบหรือเปล่าว่าเขาต้องเสียเวลาวิ่งวนเข้าอ่าว
0: ทั้งน้ำมัน
1: คุณเดินเข้าและคุณเดินออกเพื่อการรับสินค้าที่แหลมฉบังเนี่ยคุณเข้าออกเสียเวลา2วันนี่คือข้อเสียที่เราเสียโอกาสทำไมเรือที่มารับสินค้าที่แหลมฉบังถึงมีสินค้าถ่ายลำประมาณสักเอาว่าไม่เกิน 5% แต่ผมว่าคิดว่าไม่เกิน 3% ดีกว่าโดยขณะเดียวกันสินค้าถ่ายลำที่ประเทศสิงคโปร์มันกลับหัวกลับหางกับเรานะครับเขาเป็นสินค้าถ่ายลำถึง 97%
0: โ
1: อ้ในขณะที่เราของเราสินค้าถ่ายลำเพียง 3%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรในลักษณะของภูมิศาสตร์เรามีชายฝั่งอ่าวไทยก็คือติดกับก็เป็นชายแดนของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นเส้นทางที่เรือจะวิ่งกลับไปที
0: ่
1: ประเทศสิงคโปร
0: ์
1: มันต้องผ่านภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งไม่ต้องวิ่งวนเข้าอ่าวนี่เราก็ต้องทำการศึกษาต่ออันนี้ก็เป็นการบ้านที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย์มาขณะนี้เราได้มีการหารือกับสภาหอการค้า
0: ครับ
1: เราได้มีการหารือกับสภาอุตสาหกรร
0: ม
1: ของประเทศไทยเราว่าคุณจากจะเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยเพิ่มขึ้นไหมคุณอยากเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นไหมสิ่งต่อไปที่จะทำให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยดีขึ้นเราพยายามจะทำถนนสาย4
0: โดยเฉพาะที่เรา
1: สายเอเชียนะครับก็คือหมายว่าจริงๆสาย4ก็คือสายเพชรเกษมนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ทำการหารือว่าต่อจากรางจ
0: บ
1: เราจะขยายถนนซ้ายขวาเพิ่มอีกข้างละ2เลนไอ้เลนกลางปัจจุบันที่เราใช้อยู
0: ่
1: เราจะยกระดับเป็นมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ในที่นี้หมายความว่าคนที่ใช้ข้างล่างคุณยังใช้ข้างล่างได้เหมือนเดิมแต่ถ้าคนใช้ตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์คือขณะข้ามแยกเราจะมีสะพานยกระดับเราจะไม่มีคำว่ามีแยกมาตัดไม่มีไฟแดงมาขั้นคุณก็สามารถวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดสงขลาได้โดยมอเตอร์เวย์แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้งบประมาณเยอะมากเพราะฉะนั้นขอให้ระบบรางเสร็จระบบมอเตอร์เวย์เราก็จะค่อยๆขยับตาม
0: ครับ
1: ซึ่งในอนาคตไม่ว่าคุณจะไปทางรางก็ได
0: ้ครับ
1: คุณจะไปทางถนนก็สะดวก
0: ครับโอ้โหวันนี้เห็นภาพการคมนาคมของไทยทั้งภาพรวมและรวมถึงในกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: ปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.กับครม.อนุทินวันนี้ทราบว่าท่านเตรียมรถเมย์ EV บัสใหม่ที่เตรียมจะให้คนกรุงเทพใช้มาให้เราได้ชมกันเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมกันข้างหน้านิดนึงได้ไหมครับ
1: ครับได้เลยครับ
0: ได้ครับขอบคุณครับนี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชนในกรุงเทพ
1: ใช่ครับนี่คือรถเมย์ต้นแบบนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเราจะรับรถในปีหน้า2570ก็คือมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนะครับเราจะรับรถ 1,520 คัน
0: ครับ
1: และอีก800คันก็ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมคือปลายเดือนธันวาเราจะรับอีก800คัน
0: ร
1: วมทั้งหมดในปี2570เราจะมีรถเมย์ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถึง 2,320 คันมาเพื่อการบริการเป็นฟรีรถเพื่อจะส่งเข้าสู่ระบบราง
0: เอาจริงนะฮะไม่ได้อยากแซวกสมกนะดูทันสมัยไม่รู้ว่าเป็นของกสมกนะฮะ
1: ก็ต้องบอกว่าไม่เกินสิ้นปีหน้ากสมกจะเป็นรถแบบนี้ทั้งหมด
0: 100% ตรงนี้เนี่ยเว้นไว้ทำไมครับเป็นเก้าอี้พับเหรอ
1: ตรงนี้ไม่ใช่เก้าอี้พับครับนี่สำหรับคนพิการซึ่งเอารถเข้ามาจอดในโซนนี้และที่สำคัญนะครับว่าเรามีทางลาดให้กับคนพิการเอารถขึ้นมาเองได้ทำให้ใช้บริการรถเมล์ได้สะดวกแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารนะครับผู้สูงอายุลด
0: 50%
1: เด็กอายุต่ำกว่า7ขว
0: บ
1: ไม่ต้องจ่ายแต่สำหรับนักเรียนนักศึกษาลด 50% เช
0: ่
1: นกันและที่สำคัญนะครับว่าในอดีตเนี่ยเรามีรถร้อนแต่เมื่อเปลี่ยนเป็น EV เป็นรถมีติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเก็บอัตราเข้ารถร้อนได้ไหมมันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผลต่างตรงส่วนนี
0: ้
1: ก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังนะครับ
0: เ
1: พราะกระทรวงคลังเราก็มีออกบัตรสวัสดิการให
0: ้
1: เพราะฉะนั้นทางขสมกจะก็จะต้องรีจิสเตอร์ไว้ว่าขนาดนี้เนี่ยคนที่ใช้บริการร้อนๆเนี่ยประมาณวันละกี่คนก็ประมาณเอาไม่เกิน 300,000 คนซึ่งทางขสมกจะบันทึกเอาไว้ว่าใน 300,000 คนตรงนั้นเนี่ยคุณยังใช้ค่าโดยสารเท่าเดิมในส่วนต่างก็ทางรัฐก็จะเป็นผู้ที่จะให้การสนับสนุนในบัตรเข้าไปเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการ
0: เขาเป็นรถเมย์ EV เนี่ยอีกอย่างนึงที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องของมลพิษไหมฮะ
1: ถูกต้องครับต่อไปเราก็จะไม่มีใครข้อหาในส่วนนี
0: ้
1: กับขสมกได้เพราะเราใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับขสมกเราปิดประตูเพราะเราใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด
0: พอเราอยู่บนรถเมย์ก่อนหน้านี้มันมีข่าวใหญ่ฮะเรื่องของความปลอดภัยของคนใช้รถเมล์เพราะว่าบางจุดมันยังมีจุดตัดระหว่างรถเมล์กับรถไฟถนนที่คนใช้กับรถไฟที่สัญจรผ่านเข้ามากลางเมืองอย่างในกรุงเทพตอนนี้เราดูแลเรื่องนี้พวกจุดตัดต่างๆยังไงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
1: เมล์อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของรฟท.นะครับอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ซึ่งจริงๆจุดตัดนะครับจากตะวันตกมาจากตะวันออกมาเนี่ยทางเหนือมานี่เสร็จหมดแล้วก็เหลือจะเฉพาะทางในกรุงเทพกรุงเทพชั้นในนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะไม่รอเราก็จะคิดว่าจุดตัดต่างๆเนี้ยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะแก้ปัญหาโดยการยกระดับ ของรถไฟเนี่ยแล้วให้รถเมย์หรืออะไรเนี่ยวิ่งลอดใต
2: ้
1: ซึ่งลอดใต้สะพานไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรว่าไม่มีจุดตัดในกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟประเทศไทยเราก็จะต้องค่อยๆดำเนินการในส่วนนี้แต่ก็ไม่ช้านะครับต้องพยายามรีบให้ได้เร็วที่สุดก็คาดว่าในสิ่งต่างๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดในเรื่องของจุดตัดก็พยายามจะทำให้จบภายใน6ปีนี้ให้ได
2: ้
1: นะครับแต่สูงสุดก็ไม่เกิน10ปีเราต้องทำในส่วนนี้จบแต่ที่สำคัญในประเด็นรับงบประมาณนี
2: ่
1: งบประมาณก็เป็นข้อจำกัดอีกอันนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อรถขอสมกในอนาคตนะครับถ้าเราใช้ EV ทั้งหมดส่วนที่ประหยัดทันที
2: จากน้ำมัน
1: ค่าพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยเราลดได้นะครับในฟีดรถ 2,320 คันเนี่ยเราลดได้ถึงประมาณ 1,200 ล้านบาทและค่าซ่อมบำรุงอะไรทั้งหมดเนี่ยอีกปีหนึ่งประมาณสักใกล้เคียง 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเอาว่า 3,000 ถึง 3,200 ล้านเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายจากปัจจุบันนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นในอนาคตเมื่อมีรถเมที่เป็น EV หมดแล้วเป็นรถที่ทางคสมคเราเช่ามาทั้งหมด
2: ครับ
1: เมื่อครบอายุของการใช้งาน7ปี8ปีเราก็ให้ผู้ประกอบการที่ให้เราเช่าเนี่ยเปลี่ยนรถคันใหม
2: ่
1: เกิดรถเสียเขาก็ต้องมีรถสำรองให้เราใช
2: ้
1: เพราะฉะนั้นรถเรามีคงที่เท่าไหร
2: ่
1: ก็คงที่เท่านั้นนี่คือข้อได้เปรียบแต่ที่สำคัญคืออะไร1ลดเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมเราใช้พลังงานสะอาดคือใช้ EV คือใช้ไฟฟ้านะครับลด PM 2.5 นะครับคุณภาพชีวิตผู้โดยสารดีขึ้นเพราะคุณนั่งรถปรับอากาศไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์คุณก็นั่งรถปรับอากาศเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าแบ่งชั้นวรรณะต่อไปเราให้ความเท่าเทียมกันเสมอให้ความเสมอภาคหมดนี่คือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับ
0: ครับวันนี้โอ้โหเห็นภาพใหญ่นะครับที่เรามีภาพฝันร่วมกันคือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว
1: ที
0: ่สำคัญคือการเดินทางในยุคคมนาคมที่เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่สุดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนที่จะได้ใช้บริการที่ดีร่วมกันวันนี้ขอบพระคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรี
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับ
1: โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ
0: สวัสดีครับ
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก MBT 2HD ครับ

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 นถึงเวลา 10:00 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพวกเราผมชัยยายิ้มนะครับทุกเช้าวันเสาร์สัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าจะมีการประชุมระหว่างประเทศแล้วก็ World Bank นะครับในระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้เนี่ยครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันหยุดยาวหลากหลายวันทีเดียวด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามไปดูในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพร้อมทั้งองค์รัฐมนตรีนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุต้องอพยพอยู่ขณะนี้แล้วก็มีพระราชกระแสให้หน่วยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้ก็คือเหลือผู้ต่อไปสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติเร็วเนี่ยนะครับได้มีการมอบในเครื่องสูงพระราชทานซึ่งอุปโภคบริโภคไปมอบผู้อยู่ส่งผู้ต้องเข้าไปรวมทั้งสิ้น10,000ถุงนะครับพื้นที่พื้นเมืองของกรุงปารีสและการดังนี้เนี่ยนะครับทรงโปรดเกล้าพระราชทานจำนวน200ชุดโดยมอบหมายให้คุณพลากรสุนทรัตน์โอมตรีนะครับในฐานะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเนี่ยเชิญโดยผู้มอบผู้ต้องเข้าไปแต่พอทราบถึงในความหมายโครงการที่คุณจะล้นพ้นครับนับตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ให้เซ็นสยามทุกเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและสูงประชาสำหรับเด็กไปมอบแจกประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงอาทิในเขต19เขตนะครับเขตสะพานสูงเขตคลอง3วาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคณะยาเขตบึงกลุ่มเขตบางทองหลางเขตบางกะปิเขตอัปชีเขตพระขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีนะครับเขตหนองเทียนแล้วก็ในเขตดอนเมืองนี่นะครับแล้วก็ในพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนเนี่ยพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งสิ้น2,000กว่าถุงนะครับจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยโอ้โหดูตามภาพข่าวแล้วเนี่ยน้ำเป็นคลื่นน้ำทะเลหนุนไม่พอเนี่ยนะครับก็น้ำยังท่วมถึงเรียกว่ามิดหลังคารถเลยนะครับแล้วก็ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคลื่นทะเลหนุนเนี่ยนะครับก็ทำให้พืชผักผลไม้เนี่ยเสียหายมหาศาลมากทีเดียวก็เราก็คงจะต้องดูแลกันในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของผู้สูงวัยก็ดีผู้ติดเตียงก็ดีเนี่ยมีแต่หน่วยทหารที่เข้าไปช่วยเหลือแต่ในระดับนะครับจะมีงานพระอิศกีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับในประมาณเดือนธันวาคมคุณชัดชัยบางชั่วปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าพระอิศกีสองงานทั้งสองพระองค์ได้แก่พระอิศกีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถราชินีพันปีหลวงนะครับในช่วงเดือนธันวาคม2569และประสบสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเลนธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริภัทรมหาพัชรราชธิดาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับถือว่าเป็นงานที่สำคัญโดยต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างยิ่งเลยนะครับอย่างไรก็ตามก็ถือว่าพระอิศกีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือนายเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยระหว่างวันที่15-19ธันวาคม15ธันวาคมเวลา17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณาภรณ์ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท16ธันวาคมเวลา7:00 เช้านะครับอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา16:30หรือประมาณอาจจะเที่ยงครึ่งก็เป็นได้นะครับสมัยกำหนดการบางส่วนจะถวายพระเพลิงพระบรมศพ17ธันวาคมนะครับเวลา8:00 เช้านี่ครับเกียรติพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงและอัญเชิญพระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระบรมราชวังนะครับแล้วก็18ธันวาคมเวลา17:00 นจะพระยุพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเลี้ยงพระนะครับ10:00 เช้าส่วนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็คงต้องรอประกาศหมายกำหนดการและรายละเอียดเป็นครั้งต่อไปนี่นะครับว่าจะมีพระยุพิธีถวายพระเพลิงพระศพของพระองค์พานะครับอันนี้ก็เราก็คงต้องติดตามต่อไปอย่างไรก็ตามไปดูในเรื่องของสรุปผลเหรียญทองที่มีการใส่ชนะการแข่งขันที่ไหลซึ่งเกมครั้งที่20ที่ไอเกียนาโกย่า226ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ปิดฉากเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมา โดยทัพนักกีฬาไทยสมบูรณ์ลาติดท็อป10ของเอเชียจบที่อันดับ7ของตารางเหรียญนะครับถ้าใครคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้นทั้งหมดเนี่ย52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจะเป็นหนึ่งผลงานของนักกีฬาไทยในมหากรรมกีฬาระดับเอเชียสำหรับ9เหรียญทองเนี่ยแน่นอนต้องเป็นของจีน 100% อยู่แล้วเนี่ยนะครับหลังจากทำผลงานทิ้งชาติอื่นๆแบบไปด้วย169เหรียญทอง89เหรียญเงินและ89เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเนี่ยทั้งสิ้น341เหรียญทองอันดับที่2ก็คือญี่ปุ่นจะเป็นเหมือนเจ้าภาพไปแข่งขันนะครับอันจบอันดับ2ผลงาน83เหรียญทองรวมได้269เหรียญนะครับส่วนเกาหลีใต้อันดับ3คว้าไป39เหรียญทอง43เหรียญเงินและ68เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น105เหรียญนะครับอันดับ4อินเดียครับมี21เหรียญทอง17เหรียญเงินและ37เหรียญทองแดงรวมทั้ง85เหรียญนะครับและอุซเบกิสถานจบอันดับ5ด้วย21เหรียญทอง25เหรียญเงินและ24เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น70เหรียญนะครับส่วนอิหร่านเนี่ยนะครับก็อันดับที่6คว้า19เหรียญทอง18เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น52เหรียญเท่ากับจำนวนเหรียญรวมไปเนี่ยแต่อิหร่านมีเหรียญทองมากกว่าไทยเพียง1เหรียญนะครับทำใหไทยนั้นเนี่ยก็ยังติดอันดับอยู่ส่วนอันดับ8เป็นคาซัคสถาน12เหรียญทอง24เหรียญเงินและ48เหรียญทองแดงนะครับรวม84เหรียญตามด้วยฮ่องกงอันดับ9มี11เหรียญทอง19เหรียญเงินและก็24เหรียญทองแดงรวม54เหรียญครับและบาเรนอันดับ10มี11เหรียญทอง5เหรียญเงินและก็6เหรียญทองแดงนะครับก็ถามว่าในครั้งนี้เนี่ยครับสรุปคือไอ้ชิงเกมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยปิดยังชายอย่างเป็นทางการก็ถือว่าประเทศจีนก็ติดตามดึงอย่างแน่นอนเพราะเขามีทีมที่แข็งแกร่งมากทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามมาตามกันถึงเรื่องของไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ World Bank นะครับในช่วงสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมก็จะเป็นวันหยุดราชการเนี่ยนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bankครั้งที่1ของ2569เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพแต่การประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026หรือที่เรียกว่า AM 2026ถึง18ตุลาคมณศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เป็นเวทีการเงินที่สำคัญที่สุดในเวทีหมู่ของโลกคือเหรียญโอลิมปิกด้านการเงินและการคลังที่ทำให้ทั่วโลกจับตามองประเทศไทยนะครับไปดูมีผู้สื่อข่าวมีนักท่องเที่ยวที่มาติดตามนะครับบรรดาโรงแรมทั้งหลายแล้วก็บรรดาแรปเนอร์ทั้งหลายเนี่ยก็คงจะต้องเปิดรับบริการในช่วงนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็อาจจะสะท้อนว่าการจัดเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีครั้งนี้เป็นครั้งที่สองสะท้อนว่าไทยนั้นเป็นประเทศที่ประชาคมโลกเชื่อมั่นให้ความสนใจในด้านการเงินการคลังและระดับโลกอยู่ในโอกาสสำคัญของประเทศไทยและคนไทยทุกคนในการแสดงศักยภาพนะครับอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจทั่วโลกและความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับโลกคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ15,000กว่าคนและอาจจะ 18,000 กว่าคนทั้งหมดเนี่ยจาก189ประเทศสามารถสร้างรายได้และก็ดึงการท่องเที่ยวการลงทุนและทำให้เงินสะพัดมีกำลังซื้อให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นมากทั้งเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับคนไทยก็คงจะต้องดีใจในเรื่องของมีการสร้างอัตราการเงินเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับสร้างความประทับใจส่วนรายละเอียดต่างๆนี่นะครับคงต้องติดตามกันว่าในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวทีที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เมื่อปี2490เนี่ยจัดประจำทุกเดือนในเดือนตุลาทุกปีนักสำนักงานใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องกัน2ปีและทุกปีที่3จะหมุนเวียนไปจัดที่ประเทศสมาชิกต่างๆที่ตุรกีเนี่ย2498และ2522ญี่ปุ่น2507และ2555และไทยครั้งแรก2534นะครับแล้วก็ทำให้ไทยปีนี้เป็นประเทศได้รับเกียรติเจ้าภาพแต่ละปีครั้งในรอบ35ปีสะท้อนถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการจัดการจัดการสิ่งต่างๆนี้ครั้งนี้นะครับก็ไปดูในเรื่องของน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยถือว่าอุ่มอรไทยอย่างมากมายเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีระลอก2นะครับระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นมากยิ่งขึ้นทางภาคเหนือเช่นเดียวกันครับก็อากาศเริ่มเย็นลงอีสานตอนบนและล่างอากาศก็เริ่มเย็นลงแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังที่เขตร่มเกล้า แล้วก็ที่เสหาราชกระบังนะครับน้ำท่วมมิดหลังมิดหลังคารถเลยนะครับแล้วก็น้ำเริ่มเน่าเสียแค่มีนายทหารกองทัพทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ไปดูแลป้องในเรื่องของปอเต็กตึ๊งเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามท่านนายกอนุทินเนี่ยสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้หลังจากที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยครับแจ้งว่าโอนเงิน 4,700 กว่าล้านให้การทางน้ำสุขนะครับแล้วก็ในเรื่องของพร้อมเร่งระบายน้ำรับน้ำท่วมเนี่ยนะครับแล้วก็คุณอนุทินเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการเสริมช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนพร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลนะครับและในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีระลอก2นะครับมีฝนตกตรงกรุงเทพมหานครมีฝนตกทุกมากพื้นที่ภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาจะรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เร่งทำความสะอาดแก้ขยะพื้นฟูระดับน้ำประปาแบบนี้ไม่จะเป็นต้องรอให้น้ำแห้งสนิทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องการจัดเก็บขยะเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูแลกันทั้งนี้เนี่ยก็ถามว่าในเรื่องของคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าดูแลพื้นที่อพยพแล้วก็ให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอบจ.เนี่ยเขาช่วยเหลือดูแลคุณอนุทินชาญวีรุณก็ลงพื้นที่นะครับที่ปราจีนบุรีแล้วก็ในดูแลในเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าตรงนี้จะต้องดูแลอย่างรายละเอียดดูแลในเรื่องของน้ำท่วมข้อมูลว่าน้ำท่วมมีเพื่อในปี69แล้วเนี่ยข้อมูลเป็นรายละเอียดยังไม่เพียงพอที่จะคำนวณมูลค่าความเสียหายด้านการท่องเที่ยวและตัวเลขเนี่ยนะครับก็ออกผลส่งผลกระทบว่านักท่องเที่ยวมีจำนวนลดลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยโอ้โหกระเป๋าเนี่ยล้มพื้นที่เลยและเครื่องบินก็ดีเลย์อย่างมหาศาลนะครับก็ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยบ่นนั้นอุ่มทีเดียวอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผลกระทบก็คือกระทบแค่เรื่องการเดินทางไม่ใช่ตัวแหล่งท่องเที่ยวที่เจอผลสะสมเนี่ยประมาณ300-320มิลลิเมตรในเวลาเพียง3วันวันที่24-27กันยายนที่ผ่านมาจนเป็นประกาศพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด50เขตนะครับลูกโซ่ผลกระทบเนี่ยก็เป็นต้องมีน้ำท่วมรถติดจำนวนมากทีเดียวสังเกตว่าสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเนี่ยยังเปิดให้บริการปกติแต่การเดินทางเข้าออกสนามบินมีปัญหาขณะที่การบินไทยต้องลดการบินทั้งหมดเยอะโชคราวประมาณ 30% นะครับน่ากลัวที่สุดคือจังหวะเวลาแต่ละพื้นที่ผลกระทบก็ไม่เท่ากันนะครับอย่างไรก็ตามก็คงต้องดูว่าในเรื่องตรงนี้เราจะต้องดูในเรื่องของผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยผมไปดูมาเนี่ยนะครับโอ้โหเงียบสนิทเลยมันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดในลักษณะอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะนี้เนี่ยถือว่าย่ำแย่มากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้อาจจะโตเพียง 1.5% หรือ 2% สูงสุดนะครับเศรษฐกิจโลกอาจจะโตเพียง 3.3% เนี่ยนะครับเสียดายมากในเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาคใต้ภูเก็ตค่อนข้างอ่อนไหวต่อสภาพอากาศที่สูงขึ้นสูงเกือบจะ2เมตรนะครับแล้วก็อาจจะเกิน2เมตรช่วงพายุอัตลักษณ์ภาพลักษณ์ไทยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเราเสียหายอย่างมากมายทีเดียวนะครับวิเคราะห์สามฉากทัศน์หรือวิชั่นเนี่ยอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือไม่ให้พื้นที่สีเหลืองกลายเป็นสีแดงได้แก่มีก็รีชีเขียวน้ำลดเร็วสนามบินกับบินได้เปกติไม่มีฝนระลอกใหญ่ซึ่งกระทบแค่ปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะโปรลองดิสรัปชันสีเหลืองมีผลกระทบยืดเยื้อเดินทางในประเทศอย่างลำบากในช่วง1-2 สัปดาห์ส่งผลกระทบนะครับแล้วก็3คอนเทนช็อคสีแดงหรือภาวะความเชื่อมั่นน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องสู่ต่างชาติขยายภาพกระทบเนี่ยนะครับแนวทางในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวซึ่งคนไทยปัจจุบันนี้ก็มีชาวอเมริกันชาวอังกฤษคนญี่ปุ่นเนี่ยมาอยู่กันอย่างมากมายทีเดียวนะครับโดยว่ายิ่งเราต้องอินฟอร์มผู้ฟังเป็นจริงสื่อสารในเรื่องของต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่การปฏิเสธปัญหาให้แยกชัดเจนว่าพื้นที่ไหนกระทบพื้นที่ไหนปกติแอชชัวร์คือความมั่นใจนะครับในเรื่องอัปเดตสถานการณ์การท่องเที่ยวในไทยแบบสีเขียวมาถึงผลเปิดปกติสีเหลืองมาถึงปกติสภาพอากาศสีแดงมาถึงปิดชั่วคราวเรียกคือย้ายดีมานไม่ใช่ปล่อยให้หายโดยเพราะแทนที่จะบอกไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพนะครับแล้วก็อาทิในเรื่องของวัฒนธรรมที่เชียงใหม่ที่ทะเลที่บูเก็ตกระบี่สมุยเวลเนสเชียงใหม่และภูเก็ตรีแอชชัวร์หลังน้ำลดเนี่ยทำแคมเปญแบบมีหลักฐานใช้ในเรื่องของไลฟ์เดสติเนชันทรูฟเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของระยะยาวเนี่ยต้องเร่งเปลี่ยนจากแบงคอกเซนทริกทัวริซึมไปสู่มัลติเกตเวย์ไทยแลนด์กระจายสู่เข้าประเทศไปที่กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตต่อสมุยอุตภเปากระบี่อุดรธานีเชื่อม ชื่อเที่ยวบินระหว่างประเทศและการเดินทางในประเทศที่ไร้ในการต่อรองเนี่ยครับส่วนข่าวสุดท้ายเนี่ยครับก็ในสุดซับก็ที่วันไม่ไว้วางใจนะครับคุณนัทวุฒิหรือวัญญาวุฒิเนี่ยก็ได้ยื่นไปสื่อคุณประธานรัฐสภาสมควรสารำนะครับน่าจะมีการซักฟอกหรือการไม่ว่างใจรัฐบาลเนี่ยน่าจะหลังจากการประชุมโบแบงคาดว่าน่าจะประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับส่วนการซักฟอกเนี่ยเห็นบอกว่ากำหนดไว้ประมาณ5วันนะครับที่ไม่ว่างใจก็คงต้องติดตามกันนะครับก็เป็นการตรวจสอบตามปกติของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับคงต้องดูกันว่าการซักฟอกในครั้งนี้และการปรับคณะรัฐมนตรีน่าเชื่อว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนใครจะมานั่งมาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับวันนี้ทั้งนี้ก่อนนะครับพวกผมใหม่วันเสาร์หน้าชยายุวิไลครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางภูมิประเทศซึ่งต้องแก้ไขเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งระบายน้ำพร้อมนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยเร่งจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งนอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดหลังน้ำท่วมซ่อมแซมระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยรวมถึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเตรียมแผนรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อย่างใกล้ชิดชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
7: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตาม

0: งานจังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำหนองหานปริมาณน้ำอยู่ในระดับเก็บกักรองนายกรัฐมนตรีกำชับบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด
1: สถานการณ์น้ำหนองหานจังหวัดสกลนครล่าสุดมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 266.924 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละร้อยของความจุเก็บกักเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ5ขณะที่มีน้ำไหลเข้าเฉลี่ยวันละ 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูระบายน้ำ1บานเพื่อบริหารจัดการระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำหนองหานที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครโดยมีนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวสกลนครอย่างยั่งยืนอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ยินดีต้อนรับครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะคะกลับมาจะเจอกันเช่นเคยค่ะกับต้อมทิติมาอินกล่ำนะคะวันนี้ก็รับหน้าที่มาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เตรียมข้อมูลข่าวสารนะคะเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสาระดีๆมาฝากรู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งรายการของเรานั้นจะออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกา7นาทีไปจนถึงเวลา11นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ต้องทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็เชื่อว่าบางคนอาจจะเป็นวันหยุดยาววันหยุดต่อเนื่องกันแล้วก็ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี้ก็จะมีทั้ง work from home มีวันหยุดกรณีพิเศษแล้วก็มีวันหยุดราชการอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองก็อยู่ที่ว่าการวางแผนการบริหารจัดการชีวิตในเรื่องของการทำงานแล้วก็การพักผ่อนของแต่ละคนแล้วนะคะและเชื่อว่าทุกคนก็คงมีแผนในการวางแผนในการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะและแน่นอนค่ะสัปดาห์หน้านี้นะคะคุณผู้ฟังประเทศไทยของเราค่ะกำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครั้งสำคัญนะคะกับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกค่ะหรือ World Bank Group Annual Meeting 2026นั่นเองนะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครก็นับได้ว่าเป็นเวทีสำคัญนะคะที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกจะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกการพัฒนาความมั่นคงทางการเงินแล้วก็แนวทางการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆของโลกนั่นเองค่ะและการประชุมครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการประชุมระหว่างประเทศของภูมิภาคค่ะโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 คนจากประมาณ191ประเทศนะคะทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกนักวิชาการและผู้นำทางความคิดนะคะซึ่งก็จะเดินทางเข้ามาอย่างกรุงเทพมหานครของเราตลอดช่วงการประชุมนี้นอกจากมิติในด้านของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินแล้วนะคะการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกเนี่ยยังถือเป็นโอกาสสำคัญของภาคการท่องเที่ยวไทยด้วยเพราะว่าผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศไม่ได้เดินทางมาเพื่อประชุมเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังมีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตอาหารวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยค่ะทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดท่องเที่ยวต่างๆด้วยโดยเฉพาะกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจนะคะหรือว่า business tourism ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับโรงแรมร้านอาหารการเดินทางแหล่งท่องเที่ยวร้านค้าตลอดจนผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นนั่นเองค่ะโดยกรุงเทพมหานครนะคะจึงมีโอกาสใช้เวทีนี้ค่ะในการนำเสนอภาพลักษณ์ของเมืองในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองแห่งการประชุมระดับนานาชาติขณะเดียวกันค่ะประเทศไทยก็สามารถต่อยอดความประทับใจของผู้มาเยือนให้กลายเป็นการเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำในอนาคตด้วยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารสุขภาพและเวลเนสนะคะธรรมชาติตลอดจนการท่องเที่ยวชุมชนค่ะและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบด้านการจราจรการรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมนะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ให้หน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ work from home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้นะคะโดยขอความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานศึกษาและภาคเอกชนที่อยู่บริเวณโดยรอบสถานที่จัดประชุมพิจารณามาตรการที่เหมาะสมตามลักษณะพื้นที่แล้วก็ดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ายังช่วยสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและทำให้การประชุมระดับโลกดำเนินไปอย่างราบรื่นค่ะโดยเฉพาะเมื่อมีบุคคลสำคัญจากนานาประเทศ เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับประชาชนนะคะและนักท่องเที่ยวในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กรุงเทพมหานครจะมีความคึกคักเป็นพิเศษขณะเดียวกันผู้ที่ต้องเดินทางผ่านพื้นที่ศูนย์ราชการนะคะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็ควรตรวจสอบเส้นทางแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้ากันด้วยนะคะรวมถึงติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งการประชุม IMF และ World Bank Group Annual Meeting 2026นี้นะคะจึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีหารือเรื่องเศรษฐกิจระดับโลกค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่ายังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประเทศไทยของเราได้แสดงศักยภาพในหลากหลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็เป็นศูนย์กลางการจัดงานระดับนานาชาติหากสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยือนได้นะคะแล้วก็ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงส่งสำคัญนะคะที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวด้วยค่ะและนี่นะคะก็จึงเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงเจ้าภาพการประชุมระดับโลกเท่านั้นค่ะแต่กำลังใช้เวทีระดับโลกในการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยและแหล่งท่องเที่ยวอย่างเต็มศักยภาพนั่นเองค่ะก็ฝากกันไว้ในช่วงนี้ช่วงแรกของรายการเผื่อคุณผู้ฟังจะได้มีเวลาคิดทบทวนแล้วก็วางแผนการเดินทางการไปทำงานหรือว่าการพักผ่อนการท่องเที่ยวกันนั่นเองนะคะไปพักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวมาเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
5: ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะอย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะคะว่ากรุงเทพมหานครของเรากำลังเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่กำลังจะถึงนี้นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศเดินทางมายังกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันนะคะหลายพื้นที่ก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมทำให้การวางแผนการเดินทางในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความรอบคอบมากกว่าปกตินะคะแต่สำหรับคนที่กำลังมองหากิจกรรมในการพักผ่อนหย่อนใจในช่วงของวันหยุดพิเศษนี้หรืออยากเปลี่ยนบรรยากาศโดยไม่ต้องอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายใจกลางกรุงเทพมหานครนี่ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีของคุณฟังนะคะที่จะได้ลองไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเช่นที่เราแนะนำกันเลยนะคะตอนนี้มีงานวิจิตร101ค่ะ Illumination ค่ะเป็นงานที่เป็นเทศกาลแสดงแสงสีแล้วก็ดนตรีนะคะที่จะพาทุกคนออกเดินทางผ่านเรื่องราวแห่งศรัทธาความเชื่อแล้วก็มนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมอีสานค่ะไปเปิดประสบการณ์เหนือจินตนาการกันนะคะณบึงพลานชัยจังหวัด101ค่ะกับ Writing Illumination นะคะที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งศรัทธาความเชื่อแล้วก็มนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมอีสานผ่านแสงสีแล้วก็เสียงเป็นการผสมผสานนะคะเสน่ห์แล้วก็อัตลักษณ์ของ101ให้ปรากฏในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเรื่องราวแห่งตำนานสู่แสงแห่งศรัทธาแล้วก็มนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมอีสานอันเป็นเอกลักษณ์นั่นเองค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ไปร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความมหัศจรรย์ในครั้งนี้กันค่ะแล้วก็ไปค้นพบกับมนต์เสน่ห์ของ101ในยามค่ำคืนที่ไม่เหมือนเดิมนะคะดังนั้นอย่างที่บอกค่ะในช่วงที่กรุงเทพมหานครของเรากำลังต้อนรับแขกจากทั่วโลกนะคะและก็บางพื้นที่กำลังรับมือกับสถานการณ์น้ำก็อยากให้คุณผู้ฟังค่ะลองเปลี่ยนบรรยากาศลองเปลี่ยนแนวทางดูนะคะในการใช้วันหยุดนี้ ให้เป็นโอกาสในการออกไปค้นพบเมืองใกล้กรุงเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมนะคะเลี่ยงพื้นที่จัดประชุมแล้วก็เส้นทางที่อาจจะมีการจราจรหนาแน่นก็ออกไปสัมผัสอาหารวัฒนธรรมธรรมชาติวิถีชุมชนต่างๆรอบกรุงเทพหรือจะเป็นในภูมิภาคต่างๆอย่างที่ได้แนะนำไปวางแผนกันให้รอบคอบนะคะเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบพยากรณ์อากาศกันด้วยว่าพื้นที่ไหนปลายทางที่เราจะไปเนี่ยมีฝนฟ้าจะตกไหมภูมิอากาศเป็นอย่างไรหรือว่าระหว่างเส้นทางที่เราจะเดินทางไปมีพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมเป็นพื้นที่ที่เราควรจะเลี่ยงไหมเพื่อที่ให้การเดินทางนั้นปลอดภัยนะคะดังนั้นวันหยุดนี้ลองเปลี่ยนจากกรุงเทพนะคะที่กำลังคึกคักเป็นเมืองใกล้กรุงที่กำลังรอต้อนรับเราอยู่นะคะแล้วออกไปเที่ยวอย่างมีความสุขด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นแนวทางเป็นไอเดียให้คุณผู้ฟังได้วางแผนเดินทางไปพักผ่อนกันค่ะและช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงกันสักครู่และช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมรู้ไว้ก่อนเสียหายหนักกว่าเดิมนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกัน

0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
6: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงที่2พาคุณฟังแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกันแล้วแล้วก็ไปพักฟังเพลงจากทางรายการกันแล้วและช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรายการเช่นเคยค่ะคุณฟังต้อมก็มีสาระความรู้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องของการดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมรู้ไว้ก่อนเสียหายหนักกว่าเดิมนะคะคุณผู้ฟังคะจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นั้นส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนพื้นที่เศรษฐกิจเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนที่หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมไม่ทันก็ทำให้รถยนต์จำนวนไม่น้อยค่ะที่ต้องจอดแช่น้ำหรือจำเป็นต้องขับรถลุยน้ำนะคะจนทำให้เกิดความเสียหายซึ่งหลายคนเนี่ยอาจยังไม่ทราบว่าหลังจากที่รถเราถูกน้ำท่วมหรือว่ารถมีอาการผิดปกติหลังจากลุยน้ำเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือว่าลุกลามไปมากกว่าเดิมนะคะซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คืออย่าเพิ่งสตาร์ทรถทันทีหลังน้ำลดนะคะเพราะรถที่ถูกน้ำท่วมจนระดับน้ำสูงถึงห้องเครื่องเนี่ยน้ำอาจจะเข้าไปในระบบเครื่องยนต์นะคะระบบไฟฟ้าหรือว่ากรองอากาศหากฝืนสตาร์ทอาจทำให้น้ำถูกดูดเข้าไปในกระบอกสูบจนเกิดความเสียหายรุนแรงค่ะหรือที่เรียกว่าเครื่องยนต์ล็อกนั่นเองนะคะดังนั้นหากสงสัยว่าน้ำเข้าเครื่องยนต์ก็ควรหยุดการใช้งานแล้วก็เรียกรถยกนะคะนำส่งศูนย์บริการหรืออู่ที่มีความเชี่ยวชาญให้ตรวจสอบก่อนนะคะและสำหรับรถที่ขับลุยน้ำมาแล้วแต่ยังสามารถขับต่อได้ตามปกติตรงนี้ก็ไม่ควรชะล่าใจนะคะคุณผู้ฟังเพราะความเสียหายบางอย่างเนี่ยอาจยังไม่แสดงอาการในทันทีนั่นเองค่ะหลังที่เราผ่านพื้นที่น้ำท่วมนะคะควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากว่าน้ำแล้วก็โคลนเนี่ยอาจจะเกาะบริเวณจานเบรกหรือผ้าเบรกทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงในช่วงแรกค่ะดังนั้นควรทดลองเบรกเบาๆในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อไล่น้ำออกและหากเบรกมีอาการผิดปกติเช่น เบรกไม่อยู่เสียงดังหรือแป้นเบรกผิดปกติควรนำรถเข้าตรวจสอบทันทีด้วยนะคะอีกหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนั่นก็คือในเรื่องของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็ของเหลวต่างๆกันด้วยนะคะหากว่ารถจมน้ำเป็นเวลานานน้ำเนี่ยอาจจะปนเปื้อนเข้าไปในระบบได้จึงควรให้ช่างตรวจสอบระดับแล้วก็สภาพของของเหลวรวมถึงตรวจกรองอากาศว่ามีความชื้นหรือว่าน้ำเข้าไปหรือไม่หากพบความผิดปกติควรเปลี่ยนตามคำแนะนำของช่างเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกำลังนะคะส่วนในเรื่องของระบบไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ถือเป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะรถยนต์รุ่นใหม่นี้มีระบบการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชุดสายไฟจำนวนมากนะคะหากว่าถูกน้ำท่วมอาจเกิดความชื้นหรือสนิมในขั้วต่อไฟฟ้าซึ่งบางครั้งรถเนี่ยอาจยังใช้งานได้ในช่วงแรกนะคะแต่ว่าต่อมาอาจเกิดไฟเตือนบนหน้าปัดระบบไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์บางอย่างทำงานผิดปกติไปค่ะดังนั้นรถที่ถูกน้ำท่วมควรให้ช่างตรวจสอบระบบไฟฟ้าแล้วก็จุดเชื่อมต่อต่างๆอย่างละเอียดด้วยนะคะส่วนภายในห้องโดยสารก็ต้องดูแลไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพรมเบาะหรือว่าวัสดุภายในเปียกน้ำก็ควรถอดออกมาทำความสะอาดแล้วก็ทำให้แห้งโดยเร็วที่สุดเพราะความชื้นที่สะสมอาจทำให้เกิดเชื้อรากลิ่นอับแล้วก็แบคทีเรียรวมถึงอาจสร้างความเสียหายให้กับสายไฟหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอยู่ใต้พรมหากว่าเป็นน้ำเสียหรือน้ำโคลนยิ่งควรรีบทำความสะอาดนะคะเพราะว่านอกจากกลิ่นคราบสกปรกแล้วนะคะยังอาจมีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะและสำหรับผู้ที่มีประกันรถยนต์นะคะคุณผู้ฟังหากรถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมก็ควรติดต่อบริษัทประกันโดยเร็วนะคะเพื่อสอบถามความคุ้มครองแล้วก็ขั้นตอนการเคลมโดยควรถ่ายภาพหรือว่าบันทึกวิดีโอสภาพน้ำระดับน้ำความเสียหายที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐานก่อนเคลื่อนย้ายรถค่ะหากบริษัทประกันแนะนำให้ส่งรถเข้าศูนย์หรือว่าอู่ในเครือก็ควรดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็หลีกเลี่ยงการซ่อมแซมหรือถอดชิ้นส่วนสำคัญเองก่อนนะคะที่บริษัทประกันจะเข้าตรวจสอบนั่นเองค่ะท้ายที่สุดนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าพยายามนะคะฝืนใช้รถที่มีความเสี่ยงค่ะเพราะความเสียหายเล็กน้อยจากน้ำอาจกลายเป็นความเสียหายใหญ่ได้นะคะการหยุดรถตรวจสอบแล้วก็เรียกผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะสถานการณ์น้ำท่วมอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวการรู้วิธีรับมืออย่างถูกต้องนะคะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนแล้วก็การดูแลรถหลังน้ำท่วมก็ไม่ได้มีเพียงเรื่องของการทำให้รถกลับมาสตาร์ทได้เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการตรวจสอบให้มั่นใจว่ารถปลอดภัยแล้วก็พร้อมกลับมาใช้งานได้อย่างแท้จริงค่ะเพื่อให้ทั้งรถแล้วก็ผู้ขับขี่สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างปลอดภัยเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะก็เป็นสาระดีๆที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังซึ่งเรียกได้ว่าเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้เลยนะคะท่านที่ยังไม่เคยเจอก็ฟังไว้เป็นความรู้แล้วก็เผื่อวันใดวันหนึ่งเราไปเจอสถานการณ์นั้นนะคะเราก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็ลดความเสียหายแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถนั่นเองค่ะก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับวันนี้มองดูเวลาแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางกันดีๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570แก่ประชาชน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยกำหนดอัตราแรกเข้า17บาทและคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่เก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในการนี้มอบหมายรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยจัดการระบบคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันรองรับการชำระเงินรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตพร้อมเร่งประสานปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรบบิตให้รองรับตามกำหนดเวลาสำหรับขนส่งมวลชนทางบกขสมก.เตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า EV จำนวน 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรก 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2570และส่วนที่เหลือภายในสิ้นปีพร้อมเตรียมจัดทำแผนปรับเส้นทางรถเมล์ให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ได้ภายในไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้

0: หลังผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้พร้อมอาวุธมีดก่อนกักขังเด็กไว้ในห้องแล้วราดของเหลวไวไฟและถือไฟแช็กเตรียมจุดไฟเผาอาคารนายอเล็กซานเดรโลเปสดิอาสผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจรัฐปารานาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการปิดล้อมและเจรจากับผู้ก่อเหตุนานประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงก่อนตัดสินใจบุกเข้าช่วยเหลือและวิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุซึ่งเริ่มทำร้ายเด็กที่ถูกจับเป็นตัวประกันขณะที่แรงจูงใจในการก่อเหตุยังไม่ทราบชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์กับปัจจุบันดำเนินรายการโดยชโลธรจันยาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามกับผมชโลธรจันยาครับท่านผู้ฟังครับเพลงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นนะครับคือลายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เรียบเรียงโดยอาจารย์ทองเบศทับถนนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนำนะครับนำเพลงมาจากทางช่องของอาจารย์ทองเบศทับถนนนะครับโดยมีผู้ขับร้องคือคุณตั้มณัฐพลคุณพิมพรทิพย์โดยเนื้อร้องและทำนองนั้นโดยเต้ยยุทธนานะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ทองเบศทับถนนสืบเนื่องจากในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังผมได้นะครับไปดูการซ้อมย่อยนะครับในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามในวันจันทร์ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่5ก็เลยได้ไปดูนะครับผมจับจองที่นะครับในบริเวณเชิงสะพานพระราม8โดยการตั้งขบวนเรือนั้นเขาตั้งตั้งแต่ท่าวาสุกรีนะครับจากนั้นพอมาท่าวาสุกรีจึงผ่านสะพานพระราม8มีอยู่2ที่นะครับในการซ้อมย่อยครั้งนี้เราก็ได้เห็นถึงความพร้อมเพรียงถึงความงดงามอย่างสมพระเกียรติแม้ว่าการซ้อมย่อยนั้นนะครับยังมีซ้อมอีกหลายครั้งและจะไปในวันซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ก็คือวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคมจากนั้นก็จะเป็นวันพิธีจริงนะครับในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นเสด็จพระราชดำเนินในการถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนแม่ท่านผู้ฟังแม้ว่าได้ดูแค่เป็นพิธีซ้อมย่อยเท่านั้นนะครับเรายังได้รับรู้เรายังได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ถึงศิลปะวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจของคนไทยเราในวันนี้เนื้อหาของรายการ Thailand แดนสยามของผมนะครับก็จะนำเรื่องราวนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เหลือพระที่นั่งในระหว่างที่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนั้นได้แล่นผ่านสถานที่ต่างๆตั้งแต่ท่าวาสุกรีสะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามขบวนเรือผ่านสถานที่ใดบ้างเออท่านผู้ฟังผมนี่เป็นคนที่ชอบสังเกตนะครับชอบดูสถานที่ท่องเที่ยวชอบดูสถานที่ในบริเวณของเรื่องเล่าของเราวันนี้ผมก็เลยนำสถานที่ต่างๆที่ขบวนพระยาตราทางชลมารคนั้นได้ดำเนินผ่านนะครับว่ามีสถานที่ใดบ้างอย่างแรกเลยในการเริ่มต้นเรือนะท่านผู้ฟังเรือขบวนพระยาตราทางชลมารคนั้นในเส้นทางพระราชดำเนินนั้นนะครับเราต้องเริ่มต้นที่ท่าวาสุกรีท่าวาสุกรีนี่คำว่าวาสุกรีจริงๆเป็นชื่อพญานาคท่านผู้ฟังเป็นชื่อพญานาคนะครับซึ่งพญานาคกับความเชื่อของพวกเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสายน้ำเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานานครับตามโบราณราชประเพณีนะครับโดยวิธีคิดของชาวกรุงเก่าตั้งแต่อยุธยาแล้วเขาก็มีการเล่ากันมาว่าพระราชวังหลวงนั้นจำเป็นที่จะต้องมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำและก็สร้างตำหนักที่ประทับเนื่องด้วยการเอื้ออำนวยต่อการเดินทางทางชลมารคหรือว่าทางแม่น้ำนั่นเองในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ท่านผู้ฟังท่าวาสุกรีนี้นะครับมีปรากฏขึ้นปรากฏในการสร้างท่าวาสุกรีขึ้นในช่วงล้นเก้ารัชกาลที่5นะครับซึ่งขณะนั้นพระองค์ท่านเสด็จกลับจากการประพาสยุโรปในครั้งแรก พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นเพื่อเป็นพระราชอุทยานที่ประทับแห่งใหม่เมื่อพระราชวังดุสิตถูกสร้างขึ้นก็จำเป็นที่ต้องมีท่าเรือหลวงเช่นเดียวกับท่าเรือของพระบรมมหาราชวังท่าที่เรือพระราชวังดุสิตนะครับเป็นท่าเรือตรงนี้ที่อยู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็คือท่าวาสุกรีนั่นเองนี่คือจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคท่านผู้ฟังต่อมาจากท่าวาสุกรีนั้นขบวนได้เคลื่อนต่อไปผ่านสะพานพระราม8สะพานพระราม8ก็ตรงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวังบางขุนพรมบริเวณนี้ในบริเวณนี้ผมชอบไปตรงบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็จะมีศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยภายในนั้นก็จะมีห้องสมุดที่เราสามารถสืบค้นข้อมูลได้มากมายรวมถึงมีโคเวิร์กิ่งสเปซสถานที่ในการทำงานโดยมีวิวเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานพระราม8นะครับที่ตรงนั้นเป็นที่ที่สวยงามมากโดยประวัติของสะพานพระราม8นะครับสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยคือสะพานตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยรองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีโดยเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ในบริเวณเดียวกันของสะพานพระราม8นั้นนอกจากธนาคารแห่งประเทศไทยยังมีวังเก่านั่นก็คือวังบางขุนพรหมท่านผู้ฟังวังบางขุนพรหมเนี่ยเป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจซึ่งเป็นต้นราชสกุลบริพัตรและสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมานมารสีพระอัครราชเทวีพระมารดาวังบางขุนพรหมอยู่ในเนื้อที่33ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศใต้ของวังเทวเวศนะครับวังบางขุนพรหมมีตำหนักรวม2ตำหนักได้แก่ตำหนักใหญ่และตำหนักสมเด็จโดยวังบางขุนพรหมนี่ท่านผู้ฟังนะครับผ่านการออกแบบโดยสถาปนิกนะครับสถาปนิก2ช่วงเวลาด้วยกันก็คือช่วงในปี2444อันนี้ออกแบบโดยคาร์ลซันเดรสกี้ซึ่งเป็นสถาปนิกชาวเยอรมันแต่ก็ไม่แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าสถาปนิกผู้นี้นะครับก็ทำให้ต้องเชิญสถาปนิกอีกคนหนึ่งก็คือสถาปนิกชาวอิตาเลียนมาริโอตามันโยผมสังเกตในช่วงเวลาช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นช่วงที่ประเทศไทยของเรานะครับได้พึ่งพาสถาปนิกชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพูดเรื่องอาจารย์ศิลป์พิรศรีซึ่งอาจารย์ศิลป์พิรศรีก็ได้เข้ามารับราชการในเมืองไทยช่วงรัชกาลที่6ราวๆนี้เหมือนกันนะครับเป็นกระแสในขณะนั้นที่ว่าเมืองไทยต้องการที่จะสร้างประเทศให้เป็นอารยะหนึ่งในนั้นก็คือการทำสถาปัตยกรรมให้ทันสมัยมีสถาปัตยกรรมรวมทั้งประติมากรรมหลายที่หลายแบบที่ถูกออกแบบโดยสถาปนิกหรือประติมากรชาวตะวันตกนะครับซึ่งเป็นวิธีคิดในลักษณะนั้นชาวต่างชาติก็จะได้มาเห็นว่าเมืองไทยของเราซิวิไลซ์แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก็เป็นที่มาของวังบางขุนพรหมนะครับและในปัจจุบันนั้นวังบางขุนพรหมก็เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองจริงๆเขามีเปิดให้เข้าชมวังบางขุนพรหมด้วยนะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมริมน้ำที่มีความสวยสดงดงามมากๆนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเข้าชมวังบางขุนพรหมเสียทีนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีโอกาสได้เข้าชมวังบางขุนพรหมเดี๋ยวจะนำความสวยงามมาขยายความให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังมากยิ่งขึ้นไปนะครับต่อมาในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนั้นนะครับท่าพระอาทิตย์ ก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะครับที่เป็นเส้นทางในการเสด็จพระราชดำเนินผ่านถ้าพระอาทิตย์ก็จะเป็นถนนพระอาทิตย์ซึ่งถนนพระอาทิตย์นั้นก็จะเริ่มต้นจากสะพานพระปิ่นเกล้าเลียบแม่น้ำเจ้าพระยายาวไปจรดป้อมพระสุเมนตรงท่าพระอาทิตย์ตรงถนนพระอาทิตย์นะครับผมดูนั่นก็คือตรงสวนสาธารณะนะครับที่ให้ทุกท่านนำเสนอเป็นสวนสาธารณะริมน้ำตรงนั้นก็จะมีการเต้นแอโรบิกกันในปัจจุบันถ้าท่านฟังไปนะไปช่วงเย็นๆของท่าพระอาทิตย์ให้ตรงนั้นในท่าพระอาทิตย์ในสมัยนี้ก็จะเป็นมีร้านค้ามีร้านข้าวต่างๆมากมายมีชาวต่างชาติทั้งยังสามารถเชื่อมกับถนนข้าวสารได้อีกด้วยนะครับมีฝรั่งเดินเยอะเหมือนกันบริเวณถนนพระอาทิตย์ก็มีป้อมพระสุเมนป้อมพระสุเมนเป็นป้อมเก่าที่สร้างขึ้นพร้อมกับกำแพงพระนครในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เลยท่านผู้ฟังก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้ารัชกาลที่1ซึ่งเป็น1ใน14ป้อมปราการนะครับซึ่งในปัจจุบันนั้นเหลือเพียงป้อมพระสุเมนแล้วก็อีกป้อมหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับที่เหลืออีกป้อมหนึ่งแต่ใน14ป้อมเนี่ยเหลือหนึ่งดังนั้นก็คือป้อมพระสุเมนที่เราก็ยังได้เห็นแล้วก็ติดกับถนนพระอาทิตย์ที่ตัดผ่านนะครับทั้งเวลาเรือเล่นผ่านโดยขบวนพระยาราตาขบวนเรือในการเสด็จพระราชดำเนินผ่านก็ยังสามารถมองเห็นป้อมพระสุเมนอีกเช่นกันต่อมาคือสะพานพระปิ่นเกล้าท่านผู้ฟังสะพานพระปิ่นเกล้านั้นก็เป็นสะพานในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสะพานที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับติดกับสะพานพระปิ่นเกล้าก็เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานมีประวัติศาสตร์ที่มากมายโดยเฉพาะในเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองเป็นสถานที่บ่มเพาะปัญญาชนหลายคนในเมืองไทยนะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญในเมืองไทยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในช่วงยุคเริ่มต้นของระบบการมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะว่าเวลาผมไปในตัวมหาลัยนะครับบริเวณริมน้ำผมก็จะเห็นชาวบ้านนะเขาก็มานั่งอ่านหนังสือพิมพ์กันนะครับก็เป็นเสน่ห์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ยังเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับผมชอบบรรยากาศตรงนั้นบรรยากาศของชาวบ้านไม่ใช่นักศึกษาด้วยนะท่านผู้ฟังนักศึกษาก็จะอยู่ก็มีอยู่รวมด้วยแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับบางท่านก็ใช้สถานที่ใช้โต๊ะตรงโรงอาหารในการนั่งอ่านหนังสือพิมพ์นั่งกินกาแฟบางท่านก็เดินในบริเวณรอบสนามบอล นะครับมีหลายเรื่องราวให้พูดถึงสำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเป็นโรงพยาบาลศิริราชท่านผู้ฟังโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลนะครับที่มีความสำคัญกับสังคมไทยมาอย่างยาวนานบริเวณนี้เป็นสถานที่เป็นบริเวณที่เกิดเรื่องราวเกิดเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มากมายจากเรือนะครับจากเรื่องเรือที่เริ่มต้นที่ท่าวาสุกรีนั้นขบวนพระยาตราทางชลมารคในการซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่5เรือก็ได้แล่นไปนะครับส่วนผมก็ขับรถนะครับก็ขับรถไปก็ไปกับคุณพี่เฟิร์สนะครับคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ไปดูเหมือนกันไปดูเพื่อศึกษาข้อมูลศึกษารูปขบวนเรือนะครับเพื่อใช้ในการบรรยายในวันที่6พฤศจิกายนแล้วก็ไปลงอีกจุดหมุดหมายหนึ่งนะครับในบริเวณใกล้เคียงกับวัดอรุณราชวรารามนั่นคือพื้นที่ในเขตของกองทัพเรือนะครับในเขตของกองทัพเรือนั่นคือราชนาวิกสภาราชนาวิกสภาท่านผู้ฟังเป็น ที่ที่เราสามารถเห็นวิวของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่สวยที่สุดเป็นมุมหนึ่งที่เราใช้กล้องแล้วเราเฟรมภาพได้สวยที่สุดจุดหนึ่งของคุ้งน้ำช่วงที่ผมไปถึงราชนาวิกสภากองทัพเรือเป็นช่วงเวลาประมาณ4 โมงเย็นนะครับขบวนเรือแล่นผ่านเราก็ได้เห็นเป็นภาพที่มีความงดงามมากๆโดยเฉพาะเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เข้ามาบริเวณแล่นมาถึงกลางแม่น้ำและถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งราชนาวิกสภาและเรามองไปยังฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็คือวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังแล้วก็จะมีท่าเรืออีกท่าหนึ่งที่เรียกว่าท่าราชวรดิษฐ์ท่านระวังภาพที่ผมเห็นเป็นภาพที่เหมือนดั่งภาพวาดนะครับมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ภาพพื้นหลังเป็นวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังและในเวลา4 โมงเย็นเป็นเวลาที่แสงตกกระทบกับวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังพอดิบพอดีโอ้ท่านผู้ฟังถ้าเกิดใครถ่ายรูปเนี่ยเรื่องของไลติ้งเรื่องของเส้นแสงนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับบางรูปตัดกันด้วยเรื่องแสงการเฟรมภาพการจัดองค์ประกอบภาพอะไรสมบูรณ์แล้วแต่ว่าขาดอย่างเดียวก็คือขาดเรื่องแสงแสงในที่นี้แสงที่สำคัญที่สุดนอกจากเราจะจัดแสงเองแล้วแต่แสงที่เราจัดไม่ได้ก็คือแสงจากพระอาทิตย์แสงจากธรรมชาติในช่วงเวลาที่ผมเห็นนั่นคือแสงจากธรรมชาติล้วนๆที่ตกกระทบผืนน้ำแสงที่ส่องสกาวเหลือพระที่นั่งแสงที่ส่องไปยังพระบรมมหาราชวังเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะครับในการที่ผมได้รับชมนะครับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการพิธีซ้อมย่อยเมื่อวันที่5 ตุลาคมที่ผ่านมาจึงนำมาเล่าในรายการ Thailand แดนสยามนะครับถึงสิ่งที่ผมได้พบเห็นและเป็นประวัติศาสตร์ของเราที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานท่านผู้ฟังลองคิดว่าจำนวนคนกำลังพลในเรือรวมทั้งฐานเรือนะครับหลายพันนายอยู่ในกระบวนนี้นะครับและมีเสียงกาเพเรือไปทั่วคุ้งน้ำเจ้าพระยาโอ้โหอลังการมากๆท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากเห็นภาพนี้ซึ่งผมเชื่อว่าวันซ้อมใหญ่นะครับวันซ้อมใหญ่ก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่พี่เจ้าหน้าที่ก็ได้จัดซ้อมกันอยากให้ท่านผู้ฟังได้ไปชมจริงๆนะครับได้ไปรับชมด้วยสายตาของตัวเองบางทีเรามองผ่านหน้าจอโทรศัพท์ของเราบางทีเรามองภาพผ่านจอทีวีของเราไม่มีสีใดเท่ากับสีที่เราเห็นในสถานที่จริงแล้วท่านผู้ฟังนะครับวันที่21 กับ 28 ตุลาคมนะครับผมพูดให้ท่านผู้ฟังนะครับว่าท่านผู้ฟังถ้าเกิดท่านใดนะครับท่านใดสามารถไปดูได้ผมแนะนำเลยนะครับแล้วท่านผู้ฟังจะเห็นถึงความสวยงามของโบราณราชประเพณีนะครับที่ได้ปรากฏแก่สายตาของเราในปัจจุบันในเมื่อหมุดหมายสำคัญนะครับเราพูดเรื่องท่าวาสุกรีซึ่งเป็นจุดเริ่มของขบวนพระยุหยาตราแล้วในการถวายผ้าพระกฐินวัดอรุณราชวรารามนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรวัดอรุณราชวรารามนั้นเป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมเรียกว่าวัดมะกอกแล้วทีหลังก็เปลี่ยนมาเป็นวัดแจ้งนะครับในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นนะครับเป็นชื่อวัดแจ้งและต่อมาในสมัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ท่านได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามโ จนมาถึงรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีกและเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามซึ่งมีชื่อเต็มคือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจริงๆเรื่องของราชวรมหาวิหารราชวิหารมหาวิหารอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีลำดับของวัดอีกนะท่านผู้ฟังแต่ว่าในลำดับที่สูงที่สุดเนี่ยเป็นลำดับที่ก็คือราชวรมหาวิหารเป็นลำดับที่เรียกว่าเป็นลำดับที่สูงมากนะครับในความสำคัญนะครับเรื่องของวัดที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับและอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังเดิมและพระประธานนะครับก็คือพระพุทธธรรมมามิสราชโลกธาตุดิลกซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง3ศอกกว้าง3ศอกก็คือประมาณ1เมตร75เซนติเมตรนั่นเองภายในโบสถ์วัดอรุณภายในพระอุโบสถวัดอรุณนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานวัดอรุณนั้นในปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากระแสของการถ่ายรูปชุดไทยนะครับที่โดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยชอบมากบริเวณพระปางวัดอรุณนะท่านผู้ฟังเดินไปตอนไหนก็เจอเดี๋ยวเจอมุมนี้อ้าวคนฝรั่งจากชาตินี้อ้าวใส่ชุดไทยอีกอยู่อีกมุมนึงฝรั่งจากชาตินี้ก็สวมชุดไทยกำลังถ่ายรูปโดยใช้กล้อง DSLR นะครับเขาก็มีรับบริการถ่ายรูปตอนปี67เป็นอย่างนั้นแต่ปี69ผมยังไม่ได้เข้าพื้นที่วัดอรุณนะเดี๋ยวใกล้ๆวันที่6พฤศจิกายนนะครับผมจะได้ไปวัดอรุณน่าจะไปวันที่28นะท่านผู้ฟัง28ตุลาคมเดี๋ยวจะนำเรื่องราวของวัดอรุณมาเล่าในรายการไทยแลนด์ดันสยามอีกท่านผู้ฟังมาขยายความอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับในการได้เห็นความสวยงามของขบวนพระยาตราทางชลมารคแม้จะเป็นพิธีซ้อมเท่านั้นนะท่านผู้ฟังแต่ว่าเรายังสัมผัสได้ถึงความงดงามความยิ่งใหญ่อย่างสมพระเกียรติเลยนะครับท่านผู้ฟังนี่เป็นช่วงแรกของรายการไทยแลนด์สยามครับเดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงหน้าครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
0: ครับมารับฟังช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามช่วงนี้โดยเฉพาะชาวใต้ท่านผู้ฟังมีการเดินทางกลับบ้านนะครับเนื่องในเป็นวาระประเพณีศาสตร์เดือน10ท่านผู้ฟังเลยช่วงนี้ผมเลยหยิบยกข้อมูลเรื่องศาสตร์เดือน10นะครับมาเล่าในรายการ วันศาสตร์เดือน10นะครับเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่27กันยายนก็คือวันรับตายายนั่นเองส่วนไปจนถึงวันที่11ตุลาคมก็คือวันส่งตายายจากนั้นจะเป็นวันทำบุญใหญ่รับตายายส่งตายายคืออะไรท่านผู้ฟังชาวใต้อาจจะคุ้นเคยกันดีแต่ผมเนี่ยในฐานะที่เป็นคนภาคกลางเราก็ได้ยินมานานนะประเพณีศาสตร์เดือน10ก็เห็นเพื่อนคนนั้นคนนี้ไปนะครับเวลาถึงประเพณีในเดือน10เดือนตุลาคมก็เดือน10อ่ะนะท่านผู้ฟังแต่เราก็ไม่ได้ศึกษาอะไรนะครับจนเราก็มาได้เห็นนะครับคลิปหลายๆคลิปรวมถึงพูดคุยกับหลายๆคนโดยเฉพาะที่มีบ้านอยู่ทางภาคใต้นะครับว่าต้องกลับบ้านไปในพิธีประเพณีศาสตร์เดือน10ศาสตร์เดือน10นี่คืออะไรท่านผู้ฟังโดยเริ่มแรกเลยคำว่าศาสตร์นะครับคำว่าศาสตร์เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีซึ่งแปลว่าฤดูซึ่งฤดูศาสตร์นี่เป็นฤดูที่พืชผักผลไม้ข้าวเจ้าข้าวสาลีเริ่มออกผลเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผู้ที่ต้องการให้พืชพันธุ์ธัญญาหารของตนเจริญงอกงามดีก็ได้นำพืชพันธุ์เหล่านั้นไปถวายสิ่งที่ตนเองเคารพนับถือคนในสมัยโบราณเขาก็จะมีพิธีกรรมเส้นสังเวยผลแรกให้แก่ผีสางเทวดาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับและในเวลาต่อมานั้นก็ได้รับเอาความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธจึงเปลี่ยนมาเป็นการทำบุญตามความเชื่อทางศาสนาต่อมาประเพณีศาสตร์ได้เปลี่ยนความเชื่อถือไปตามการเวลาและความเชื่อในท้องถิ่นต่างๆบางแห่งก็เชื่อว่าการทำบุญวันศาสตร์ก็เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วแต่บางแห่งก็เป็นประเพณีการทำบุญเนื่องจากว่างภารกิจไร่นาจึงถือเป็นโอกาสทำบุญครั้งใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวแต่ที่ผมพบเจอโดยส่วนมากนะท่านผู้ฟังก็จะเป็นประเพณีในการทำบุญให้บรรพบุรุษมากกว่านะครับในคติความเชื่อของศาสตร์เดือน10การทำบุญไหว้บรรพบุรุษเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลายาวนานแล้วโดยเฉพาะความเชื่อในทวีปเอเชียของเราที่เรานั้นนับถือบรรพบุรุษเป็นอย่างมากแต่เราการนับถือบรรพบุรุษเนี่ยจริงๆแล้วผมก็จะนึกถึงวัฒนธรรมของจื้อศาสนาของจื้อไปทางจีนนะท่านผู้ฟังที่ว่าจะมีการไหว้บรรพบุรุษต่างๆแต่ในไทยนะครับในไทยก็มีเช่นกันโดยเฉพาะงานศาสตร์เดือน10ประเพณีศาสตร์เดือน10ก็เป็นพิธีที่เราจะได้ระลึกนึกถึงบรรพบุรุษโดยแก่นแท้ไม่ใช่ประเพณีที่มีความน่ากลัวท่านผู้ฟังแต่ว่าเป็นประเพณีที่ครอบครัวต้องมารวมตัวกันเป็นกุศโลบายทางครอบครัวนะครับถ้าเกิดอาจจะอธิบายทางสังคมศาสตร์นะท่านผู้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดใครยึดถือความเชื่ออะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็พยายามที่จะหาแก่นของพิธีนี้แต่ว่าทำแล้วได้ประโยชน์ทำแล้วเป็นช่วงเวลาที่เราได้กลับมาอยู่ร่วมกันครอบครัวได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีประเพณีศาสตร์เดือน10นั้นเป็นประเพณีของประชาชนในภาคใต้ของไทยซึ่งรับมาจากอินเดียโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชซึ่งมีการติดต่อค้าขายกับชนชาติอินเดียโดยวัฒนธรรมและอารยธรรมอินเดียส่วนใหญ่นั้นก็ถ่ายทอดมากับความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีประเพณีที่เรียกว่าเปตพลีซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นอุทิศแก่ผู้ตายคำว่าเปตนั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีตรงกับคำว่าเปรตในภาษาสันสกฤตที่แปลว่าผู้มาก่อนอันหมายถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับซึ่งในความเชื่อถ้าตอนมีชีวิตอยู่บนโลกเป็นคนดีมีคุณธรรมพยายมจะพาวิญญาณไปสู่แดนอันเป็นที่เป็นสุขแต่ถ้าทำกรรมชั่วก็จะพาลงนรกแดนอเวจีดังนั้นลูกหลานเกรงว่าบรรพบุรุษของตนที่ตายไปอาจจะตกนรกนะครับวิธีการช่วยไม่ให้บรรพบุรุษเหล่านั้นตกนรกคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้เรียกว่าพิธีศาสตร์นั่นเองนี่ก็เป็นความเกี่ยวข้องกันนะครับส่วนในความเชื่อของชนชาติไทยนั้นก็จะมีการเส้นไหว้ผีบ้านผีเรือนหรือผีปู่ย่าตายายที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณก็เป็นความเชื่อเดียวกับความเชื่อของทางอินเดียนะครับส่วนผีบรรพบุรุษเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่เรารับ อิทธิพลมาจากศาสนาหลายศาสนาซึ่งในภาคใต้ที่มีการติดต่อค้าขายกับทางอินเดียนะครับก็เป็นสิ่งที่รับเอาวัฒนธรรมรับเอาวิธีคิดโดยเฉพาะวิธีคิดของศาสนาพราหมณ์โดยตอนแรกนะผมก็ดูอยู่ว่าเป็นวิธีคิดแบบไหนจุดมุ่งหมายของประเพณีศาสตร์เดือน10นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความยินดีถ้าเกิดบางพื้นที่บางท้องถิ่นในพิธีศาสตร์เดือน10เนี่ยเขาเป็นพิธีที่ไว้เฉลิมฉลองใหญ่นะครับจากการเพาะปลูกในรอบปีก็เป็นแล้วแต่ละพื้นที่บางพื้นที่บอกว่าเป็นพิธีที่ฉลองเป็นพิธีที่บรรพบุรุษทำบุญให้บรรพบุรุษประจำปีแต่ว่าบางที่ก็เป็นการทำบุญใหญ่เพื่อเลี้ยงครอบครัวนี่แหละเลี้ยงครอบครัวในปัจจุบันอย่างนั้นนะครับเป็นวาระโอกาสก็แตกต่างกันไปโดยในทางพิธีกรรมท่านผู้ฟังการจัดงานประเพณีศาสตร์เดือน10นั้นจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่10วัน10คืนในส่วนของพิธีกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันแรม13ค่ำเดือน10ก็ในนี้ก็จะมีการเตรียมซื้อข้าวของทั้งอาหารผลไม้ขนมแล้วก็เตรียมหมับนี่ก็ในภาษาไทยก็คือสำรับนั่นเองสำรับที่ใส่อาหารมีอาหารหลากหลายแต่ว่าในทางใต้เขาออกเสียงว่าหมับนอกจากนี้ก็จะซื้อของเล่นต่างๆอาทิตุ๊กตาเตรียมแจกแก่เด็กเล็กลูกหลานซึ่งเรียกว่าวันยกหมับก็จะนำหมับและอาหารคาวหวานต่างๆไปที่วัดเพื่อถวายพระสงฆ์ก็จะมีพิธีกรรมหลากหลายนะครับมีพิธีกรรมมากมายผมก็สนใจแล้วในหมับนี่มีอะไรบ้างผมนี่ไม่คุ้นชินกับพิธีกรรมนี้แต่ว่าเราก็พยายามหาเป็นภาพดูนะดูในที่เป็นภาพทั้งเป็นข่าวทั้งเป็นคลิปก็เห็นเขาจัดหมับในหมับเขาก็จะมีขนมหลายๆแบบการจัดหมับเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะแบ่งเป็นชั้นๆซึ่งในแบ่งเป็นชั้นๆเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้นชั้นล่างสุดเลยชั้นที่1ของหมับเนี่ยก็จะบรรจุสิ่งของประเภทอาหารแห้งลงไว้ที่ก้นภาชนะพวกข้าวสารพริกเกลือหอมกระเทียมกะปิน้ำเปล่าเป็นเครื่องลักษณะของอาหารคาวแบบนั้นชั้นที่2ของหมับท่านผู้ฟังก็จะมีการบรรจุอาหารประเภทผักที่เก็บไว้ได้นานนะครับได้แก่มะพร้าวหัวมันกล้วยแก่ข้าวโพดอ้อยตะไคร้ลูกเนียงสตอรวมทั้งผักอื่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่อมาชั้นที่3ก็คือบรรจุสิ่งของประเภทของใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่น้ำมันพืชน้ำมันมะพร้าวน้ำมันก๊าซมีไปจนถึงปูนยาเส้นบุหรี่ยาสามัญประจำบ้านเลยและชั้นที่4ซึ่งเป็นชั้นบนสุดตรงนี้สำคัญก็จะบรรจุขนมที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสตร์เดือน10นั่นก็คือในชั้นที่4เนี่ยในชั้นบนสุดเขาก็จะจัดเป็นขนม5อย่างก็มีขนมพองขนมลาขนมบ้าขนมดีซัมขนมกงหรือขนมไข่ปลาขนมพองแต่ละขนมเนี่ยท่านผู้ฟังเขาก็จะมีความหมายด้วยนะมีความหมายเจาะลึกไปอีกว่าขนมนี้แปลว่าอะไรเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังขนมพองเป็นสัญลักษณ์เปรียบดั่งแพนะครับที่บรรพบุรุษใช้ข้ามห้วงมหานพเพราะขนมพองมีลักษณะแพจึงเปรียบเสมือนแพนั่นเองทั้งยังมีน้ำหนักเบาลอยน้ำและข้ามได้อีกด้วยขนมลาเนี่ยผมชอบกินเคี้ยวมันก็หนึบหนับในปากดีชอบฉีกชอบเคี้ยวนะขนมลาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนแพรพันแทนเครื่องนุ่งห่มเพราะขนมลามีลักษณะเป็นเส้นใยเสมือนใยที่ถักทอเป็นพื้นผ้าแพรพันเครื่องนุ่งห่มต่อมาเป็นขนมบ้าขนมบ้านั้นเป็นสัญลักษณ์แทนลูกสบ้าสำหรับใช้เป็นของเล่นต้อนรับวันสงกรานต์เพราะขนมบ้ามีรูปทรงคล้ายลูกสบ้าซึ่งเป็นการละเล่นที่นิยมมากในสมัยก่อนขนมดีซัมเป็นสัญลักษณ์แทนเงินเบี้ยสำหรับใช้สอยเพราะมีรูปทรงของขนมคล้ายเบี้ยหอยต่อมาคือขนมกงหรือขนมไข่ปลาเป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับเพราะมีทรงกลมคล้ายกำไลหรือแหวนนั่นเองทั้งหมดนี้ก็เป็นกุศโลบายนะท่านผู้ฟังเป็นกุศโลบายเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เราได้ระลึกนึกถึง ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเมื่อระลึกนึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราก็จะนึกถึงวันคืนนะครับที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันได้ใช้เวลากับปู่ย่าตายายญาติพี่น้องนะครับคนไทยสมัยก่อนเป็นการอยู่อาศัยแบบครอบครัวใหญ่ไม่ใช่ทุกชีวิตจะไหลลงมาในกรุงเทพแบบทุกวันนี้นะท่านผู้ฟังแต่ว่าในชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละคนก็อยู่ในชุมชนของตนเองก็จะมีการอยู่อาศัยแบบครอบครัวใหญ่การทำงานก็อาจจะอยู่ไปไกลหน่อยก็ไปแค่ตัวอำเภออย่างนั้นทำงานอยู่ในตัวอำเภอนะครับพอเสร็จงานก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านก็กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนั่นคือช่วงเวลาที่ทำให้เราระลึกนึกถึงนะครับในการที่เราได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวใหญ่ของเราในงานวันศาสตร์เดือน10เขาก็มีพิธีหนึ่งที่เรียกว่าพิธีชิงเปรตเนี่ยพิธีชิงเปรตในข่าวชอบเอาไปออกนะบอกว่าในขบวนแห่เขาก็มักจะมีการแห่หุ่นจำลองผีเปรตท่านผู้ฟังซึ่งผีเปรตก็จะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันไปนะครับเป็นผีที่บางตัวก็ดูน่ากลัวนะแต่ว่าบางตนก็ดูตลกแบบนั้นก็เป็นสีสันภูมิภาคที่เราก็จะได้เห็นในแต่ละพื้นที่ที่มีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมเห็นที่เป็นแก่นกลางของความคิดในพิธีศาสตร์เดือน10นี้ก็คือเรื่องของการเคารพบรรพบุรุษการไม่ลืมผู้ที่สร้างรากฐานให้ครอบครัวเรามาก่อนสิ่งนี้สำคัญและไม่ใช่แค่คนภาคใต้เท่านั้นแต่ว่านี่เป็นแก่นแกลนเป็นแก่นที่อยู่ในสังคมไทยของเรามาเป็นเวลานานนะท่านผู้ฟังทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางในหลายพื้นที่รวมถึงในทวีปเอเชียของเราที่อยู่กันเป็นครอบครัวเรื่องของการบูชาบรรพบุรุษเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานานและนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของประเพณีศาสตร์เดือน10จริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องกินเจอีกท่านผู้ฟังมีเทศกาลถือศีลกินเจแต่ว่ายกยอดไปสัปดาห์หน้านะครับไปเป็นรายการ Thailand แดนสยามสัปดาห์หน้าเพราะว่ามีในช่วงนี้มีอีกหลายๆวัฒนธรรมที่น่าพูดถึงรวมถึงเรื่อง IMF ที่เขาก็ได้ชูนะแต่ว่าในฐานะวันเสาร์ Thailand แดนสยามวันเสาร์เป็นรายการทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะพยายามนำเรื่องของวัฒนธรรมมาพูด IMF ของกินที่เขามานำเสนอผู้เข้าร่วมประชุม IMFเรามีของกินอะไรบ้างเรื่องนี้ก็น่าพูดเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวคอยดูสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องนี้แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็เป็นได้นะครับเรื่องราวที่ได้พูดนั้นเราเยอะอยู่แล้วนะครับในบ้านในเมืองของเราในประเทศไทยของเรามีประเพณีที่สวยสดงดงามมีประเพณีที่น่าพูดถึงนะครับบางทีเราลืมไปแล้วหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้มาก่อนอย่างประเพณีศาสตร์เดือน10นี่ผมไม่รู้มาก่อนเพราะผมไม่ใช่คนในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าก็เห็นภาพเห็นการพรีเซนต์เห็นการโปรโมทกันก็ถือว่าโอ้เป็นประเพณีที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่งที่เราก็จะมองข้ามไม่ได้ในฐานะรายการทางวัฒนธรรมนะครับวันนี้ครับรายการ Thailand and Siam ดำเนินมาจนถึงช่วงท้ายรายการในช่วงนี้เรื่องฟ้าเรื่องฝนนั้นดียิ่งขึ้นดีกว่าเดิมนะครับมีฝนตกประปรายกันบ้างเรื่องของน้ำท่วมบางพื้นที่อาจยังมีน้ำท่วมขังนะครับผมก็ขอส่งกำลังใจให้ส่วนบางพื้นที่ที่ไม่มีสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วนะครับก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับเดี๋ยวกลับมารับฟังThailand and Siamในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์อีกวันหนึ่งนะครับจะเป็นการเล่าข่าวนะครับซึ่งก็จะอาจจะไม่พ้นเรื่อง IMF หรือการประชุมที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจติดตามรับฟังกันวันนี้ชโลธรจัญญาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
7: ท่านกำลังรับฟังรายการ Thailand แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจัญญา
8: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลัน สภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
9: ้ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วรัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติสหภาพยุโรปวิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศทั้งองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าหมายผลงานนักกีฬาพาราไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้ว27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งาน
1: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
0: นายกรัฐมนตรีย้ำว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุดส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณจังหวัดปัตตานีในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะใช้โอกาสนี้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยแผนการดำเนินงานและแผนเผชิญเหตุตลอดจนรับฟังข้อเสนอและความต้องการสนับสนุนจากแต่ละจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2: ถือโอกาสนี้ในการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ไปซักซ้อมความเข้าใจหารือเรื่องแผนเผชิญเหตุรับฟังความพร้อมของการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตลอด24ชั่วโมงเร่งเตรียมศูนย์พักพิงอุปกรณ์กู้ภัยและแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมตามคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากพร้อมติดตามสถานการณ์เป็นรายวันโดยให้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราววางแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟวิทยุสื่อสารเรือท้องแบนและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้พร้อมใช้งานทันทีนอกจากนี้ให้ท้องถิ่นเตรียมถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายประชาชนล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เร่งดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเมื่อเกิดน้ำท่วมเพื่อให้สามารถโอนเงินช่วยเหลือแก่อำเภอได้อำเภอละ1ล้านบาทสำหรับใช้รับมือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาส

0: ที่เสี่ยงภัยโดยขณะนี้ทางจังหวัดได้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ 3-4 วันนี้พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่สมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแบบขั้นบันไดตั้งแต่เที่ยงวันนี้ให้มาอยู่ที่อัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,925 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงซึ่งไหลรวมกับน้ำฝนน้ำท่ารวมน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,527 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรัง CT19 จังหวัดอุทัยธานี64ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17 นาฬิกาของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้สำนักงานชลประทานที่9เร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
2: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่รวมถึงภาคตะวันออกสำนักงานชลประทานที่9ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและนครนายกอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในจังหวัดสระแก้วมีแนวโน้มลดลงขณะที่บริเวณตัวเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงเล็กน้อยส่วนบริเวณปลายน้ำแม่น้ำบางปะกงในเขตอำเภอบ้านสร้างระดับน้ำยังคงทรงตัวจึงยังจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำในแม่น้ำสำหรับแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องบริเวณสะพานพระศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้ดำเนินการขยายระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินเครื่องและทยอยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลให้รวดเร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีรวมทั้งยังติดตามการระบายน้ำในพื้นที่คลองพระองค์ชัยยานุชิตโดยกำหนดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำรวม10เครื่องบริเวณหน้าสะพานรถไฟเพื่อช่วยผลักดันน้ำลงสู่คลองสำโรงและออกสู่ชายทะเลเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบคลองนครเนื่องเขตและคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดปริมาณน้ำที่จะเข้ามาสมทบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้านเขื่อนขุนด่านปราการชนพบช่วงหนึ่งไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจึงได้ปรับหยุดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอองครักษ์พร้อมติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งประกอบด้วยศูนย์นันทนาการ7แห่งศูนย์กีฬา5แห่งห้องสมุดประชาชนอีก10แห่งเช่นศูนย์นันทนาการหนองจอก ลาดกระบังศูนย์กีฬาเบญจกิติและห้องสมุดประชาชนเสรีไทย

0: พื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ผู้ประสบอุทกภัย62ครัวเรือนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
2: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
4: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและทรงพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมแก่โอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้ในหลายโอกาสเหมาะสมกับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืน และยังพระราชทานพระราชาอนุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้เผยแพร่ให้สตรีทั่วไปได้นำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งนี้ประเทศไทยได้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการยูเนสโกคาดว่าจะประกาศผลภายในปี2569นี้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติมุ่งสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมง
6: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะคะเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือการในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยอาทิการแสดงโขนมวยไทยการบรรเลงซิมโฟนีออร์เคสตราจัดเตรียมเมนูต้มยำกุ้งและทับทิมกรอบเป็นเมนูพิเศษอีกทั้งยังมีการแสดงจากน้องเนเน่เตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามและในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกรัฐบาลจะนำเสนอความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึง AI นกกระซิบที่สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
7: นางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงิน เป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบแบงคอกบูปินเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ
8: ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทย Plus 6040นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการเข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ Safe and Inclusive Digital Finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระสิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
7: รัฐบาลต้องการให้เทคโนโลยีและ AI เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถใช้ข้อมูลช่วยบริหารธุรกิจและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้การนำประสบการณ์ของไทยไปนำเสนอบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้จึงสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยทั่วถึงและช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่19ตุลาคมนี้
9: วันนี้พื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แจ้งปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวรวมถึงงดบริการรับส่งอาหารและสินค้าของไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่19ตุลาคม2569สำหรับสวนเบญจกิติยังคงเปิดให้บริการตามเวลาปกติแต่จะงดใช้ประตูทางเชื่อมเข้าออกระหว่างสวนเบญจกิติและศูนย์การประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวโดยให้ประชาชนใช้ประตูทางเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือฝั่งถนนพระราม4แทนด้านการจราจรประเมินว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่นบนถนนรัชดาช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีถนนพระราม4บริเวณใกล้จุดเชื่อมต่อและเส้นทางเชื่อมต่อจากสวนเบญจกิติออกสู่ถนนรัชดาภิเษกรวมถึงเส้นทางตัดจากทางด่วนเข้าสู่บริเวณศูนย์การประชุมทางนี้แนะนำให้ประชาชนวางแผนเผื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้าศึกษาเส้นทางเลี่ยงและใช้บริการรถไฟฟ้า MRT หากต้องการเดินทางมายังสถานที่ใกล้เคียงปฏิพลสถาพมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนที่จะเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวค่าแรกเข้า17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตและจะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรและปิดของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้รองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลา
11: ใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45แรกเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
12: ครับ
11: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย
12: ครับ
11: ก็คือ17บาทแรกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาทเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี้ยเสร็จต พยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช้
10: นอกจากนี้นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกเตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้าปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าและส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันภายในสิ้นปีหน้าโดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารอาทิเด็กต่ำกว่าอายุ7ปีใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมไว้โดยย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ขอสอมกประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินของรถเมย์ขอสอมกและเอกชนให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ภายในเดือนสิงหาคมหรืออย่างช้าไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพิ่มทางเลือกสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า800ล้านบาท
12: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน45รายจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนช่วงเทศกาลกินเจหลังสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ผลผลิตผักบางพื้นที่ลดลงโดยได้เชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดทำให้ราคาผักหลายชนิดเริ่มกลับมาใกล้เคียงระดับก่อนน้ำท่วมนอกจากนี้ยังจัดหาผักทางเลือกเพื่อป้องกันการขาดแคลนโดยกิจกรรมประกอบด้วยการเชื่อมโยงผักสดเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า5หมวดได้แก่วัตถุดิบอาหารเจซอสปรุงรสอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มเจและผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตโดยลดราคาสูงสุดร้อยละ50รวมถึงจำหน่ายอาหารเจปรุงสดและปรุงสำเร็จจากร้านอาหาร250ร้านทั่วประเทศพร้อมนำเสนอเมนูอาหารจากนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าของชีพได้ประมาณ800ล้านบาทตลอดช่วงเทศกาล
13: ก่อนหน้าที่จะมีเทศกาลกินเจเนี่ยเรามีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะในช่วงหนึ่งทำให้ช่วงนั้นเนี่ยผักใบอาจจะขาดตลาดในช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราทำการเชื่อมโยงในเรื่องของผักจากแหล่งผลิตโดยตรงผ่านเข้ามาทางตลาดผ่านทางห้างค้าปลีกค้าส่งเรามาดูในเรื่องของการทำพวกอาหารเจนะคะก็มีการทำอาหารเจราคาย่อมเยาก็เห็นมีหลายท่านเลยที่เข้ามาร่วมนะคะและรวมถึงในเรื่องของห้างนะคะค้าปลีกค้าส่งทุกห้างมาช่วยกันลดราคาเอาสินค้าทางเลือกมาด้วยแล้วเอาสินค้าปกติมาลดราคาให้ด้วยศูนย์กระจายสินค้าของทุกผู้ประกอบการเนี่ยก็พร้อมในการที่จะเติมสินค้าเข้าไปในระบบ
12: นายสุภจิตกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผักสดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งนี้หากพบการไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าไม่ตรงตามราคาที่แสดงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569ปริมประสภาภาครายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทั้งองค์กร หลังจากนางนาวีพิเล่อดีตผู้พิพากษาศาล ICC ชาวแอฟริกาใต้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2569พร้อมเน้นย้ำว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากอย่างไรก็ดีคณะกรรมการยุโรปให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทุกประการเพื่อช่วยให้ศาล ICC สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลซึ่งถูกศาล ICC ออกหมายจับในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซาออกมาแสดงความชื่นชมสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาล ICC พร้อมกล่าวหาว่าองค์กรดังกล่าวไม่ใช่องค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางแต่มีแรงจูงใจทางการเมืองนายเจฟส์บาทอสผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติด้านการบริหารและการปฏิรูปกล่าวระหว่างการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐแสดงความกังวลอย่างมากต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดีอาระเบียในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียโดยทันทีและต้องการให้อิหร่านหยุดสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวด้วยนายบาทอสยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติในการปกป้องอธิปไตยและความพยายามเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในประเทศเหล่านี้สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือ NHC เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนไซมอนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับโดยมีความเร็วลมสูงสุดเกือบ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจส่งผลให้ในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมถึงรัฐฮาลิสโกและรัฐโกลิมาต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้านทางการเม็กซิโกสั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งในรัฐเกเรโรรวมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเม็กซิโกขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในเม็กซิโกปฏิบัติตามคำเตือนของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดจากพายุเฮอริเคนไซมอนนายเวสซัมมันคูล่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่เรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริกายกระดับการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวรายแรกในเคนยาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นพลเมืองชาวเคนยาที่เคยอยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเป็นเวลานานถึง7ปีนายมันคุล่ายังกล่าวชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเคนยาที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งนี้แอฟริกา CDC เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,208 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,750 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-11 19-21 21-18ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับไลคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ไลคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคามินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คามินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วินิจพลวงอัจฉริยากร คว้าเหรียญทองประเภทแบตเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึก World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราเจ้าทักษิณชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมรองงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาทวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยคว้าสิทธิ์ร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขัน The Hanwha Lite International Asian Women Junior Golf Championship ที่สนาม The Haven Country Club ประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดศึกเทเบิลเทนนิสไชน่าสมัย2026อรวรรณภารานังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ระเบิดฟอร์มโค่นมือหนึ่งของโลกมาได้อย่างยอดเยี่ยมต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบ16คนหลังแพ้ให้กับฮาโนกะฮาชิโมโตะมืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่น0-3เกม8-11 6-11 และ9-11นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึง4สมาคมกีฬาได้วางเป้าหมายในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องคว้าให้ได้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งก่อนที่เมืองหางโจวที่ทัพนักกีฬาพาราไทยทำไว้27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลสำหรับเป้าหมายไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า27เหรียญทองทัพไทยมีโอกาสจากหลายชนิดกีฬาเช่นวีลแชร์เรซซิ่งกรีฑาเทเบิลเทนนิสวีลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักและเทควันโดเป็นต้นทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาทีม492เหรียญทองนั่นทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยประกาศความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังการแข่งขันครั้งก่อนที่หางโจวประเทศจีนคว้าเหรียญทองแดงจากการเอาชนะญี่ปุ่นในการดวลจุดโทษสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยส่งนักกีฬา10คนนำโดยกิจกรบัวดีรัตนกรธนันวรคุณพร้อมด้วยนักกีฬารุ่นใหม่อย่างสมชายมากองนัสลายุวันนิชที่เข้ามาเสริมศักยภาพเกมรุกต้องเป้าเก็บแต้มจากอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินครั้งก่อนในเกมเปิดสนามวันที่16ตุลาคมบิลภูริพลบุญสอนยอดนักวิ่งของไทยที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินจะทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เปิดเผยว่าตอนซ้อมเคยวิ่งได้ถึง 9.7 วินาทีโดยยกให้โค้ชจีเจนทรีเบดรีผู้ฝึกสอนกรีฑาชาวอเมริกันจะยกระดับในทุกมิติทั้งเรื่องร่างกายการออกตัวและความคิดเชื่อว่ายังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีก
18: เพราะว่าต่ำกว่านี้ได้เพราะมันว่าช่วงที่แข่งที่เกมมาก็อาจจะมีอาการแบบตื่นเต้นหรือสภาพแวดล้อมแบบอากาศเลยครับอาจจะแบบแปรปรวนไปนิดนึงนะครับ
19: แล้วก็ตอนซ้อมมันก็มีอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกามือจับนะครับมันก็อาจจะแบบให้ได้มาตรฐานแต่ว่ามันแล้วก็ตอนซ้อมเราก็วิ่งได้ทั้งแบบ 9.7 9.8 อะไรเงี้ยเพราะมันก็ไม่ได้มาตรฐานขนาดนั้นครับแต่ว่าเหมือนแบบเราจับไว้ให้ดูเฉยแบบเราวิ่งอาจจะวิ่งได้ก็อยากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นทำฐานมากขึ้นเพราะเหมือนเราก็เราไปยืนอยู่ตรงนั้นมันก็มีแต่คนเร็วๆไงเราต้องแบบว่าแข็งแรงก็ต้องวิ่งหลายรอบเลยทั้ง100-200เลยครับต้องแข็งแรงไปก่อนแล้วก็ถ้าไปถึงจุดนั้นก็แน่นอนครับว่าถ้าเป็นไม่ได้ได้ 9.7 เลยครับก็อยากจะไปแตะสตีโลกให้ได้เลยครับถ้าเป็นความฝันแบบเล็กๆจริงๆขนาดนั้นครับ
17: ทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทย์พร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกUCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยนางสาววชิราการสุดรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืนมอบสลากออมสินเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรตินักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบด้วยนักกีฬายูยิตสูได้แก่อนัพพาเสนาธรรมเหรียญทอง นุชนาถสิงห์ฉลาดและมิยูซูซูกิเหรียญทองแดงนักกีฬาวินเซิร์ฟได้แก่วิลเลียมแม็กมินลันนัชนัทการเจริญสุขเหรียญทองแดงโดยผู้คว้าเหรียญทองได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ200,000 บาทและเหรียญทองแดงได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ100,000 บาทเพื่อเชิดชูความทุ่มเทของนักกีฬาพร้อมส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีของกรมพละศึกษาชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17-26 ตุลาคมต้นสุกริตโยธีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักฟุตบอลทีมนักเรียนไทยชุดนี้มีสภาพความพร้อมอยู่ที่ 80% มีการลงทีมอุ่นเครื่องไปแล้ว4 แมตช์กับทีมโปริสเทโลทีมทหารอากาศคัสตอมยูไนเต็ดและทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีโดยในด้านเทคนิคที่โค้ชวางไว้ถือว่าน่าพอใจเพราะได้เจอคู่แข่งระดับฟุตบอลอาชีพและตัวเยาวชนทีมชาติหวังว่านักเตะชุดนี้จะทำผลงานให้ดีและจะทำอันดับให้ดีที่สุดในการแข่งขันทั้งนี้ในวันที่15 ตุลาคมทีมฟุตบอลนักเรียนไทยจะเข้ารับโอวาทจากนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาณห้องประชุมบุญสมมาตินกรมพละศึกษาก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงเรียนพุทธิลังสีพิบูลประกาศยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐดูแลหลังระบุว่าพบการผิดข้อตกลงหลายประการพร้อมกำหนดให้ดำเนินการแยกย้ายหลังจบศึกฟุตบอล 7SD Champions Cup 2026ขณะที่โรงเรียนยืนยันดูแลอนาคตด้านการศึกษาของนักเรียนต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
20: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรและเวลา 18:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.84 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรและเวลา 13:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 99 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511 กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมคะว่าพอฝนเริ่มตกอากาศเริ่มเย็นลงท้องฟ้ามืดครึ้มและมีเสียงฝนกระทบหลังคาหรือว่าหน้าต่างเป็นจังหวะกลับทำให้เราอยากนอนอยากอยู่บ้านหรือว่ารู้สึกง่วงมากกว่าวันที่อากาศแจ่มใสทั้งที่เมื่อคืนก็พักผ่อนตามปกติความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวค่ะเพราะสภาพแวดล้อมในวันที่ฝนตกมีหลายปัจจัยมากมายที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกตื่นตัวและการพักผ่อนของร่างกายปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือแสงวันที่ฝนตกมักมีแสงธรรมชาติน้อยกว่าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสแสงมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมนาฬิกาชีวภาพซึ่งกำหนดวงจรการตื่นและการนอนของร่างกายเมื่อได้รับแสงน้อยลงสมองอาจได้รับสัญญาณที่เอื้อต่อการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อนนาฬิกาชีวภาพได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวงจรแสงและความมืดโดยแสงในช่วงเวลากลางวันช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายตื่นตัวส่วนความมืดเป็นสัญญาณให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนดังนั้นวันที่มืดครึ้มจึงอาจทำให้บางคนรู้สึกง่วงหรือไม่กระปี้กระเป๋าได้นอกจากแสงแล้วอุณหภูมิก็มีส่วนเช่นกันเมื่อฝนตกอากาศมักเย็นลงและสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายสามารถทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกทั้งอุณหภูมิกลางๆของร่างกายจะลดลงตามธรรมชาติในช่วงที่ร่างกายเตรียมเข้าสู่การนอนจึงไม่น่าแปลกที่บรรยากาศเย็นสบายในวันฝนตกจะยิ่งทำให้รู้สึกอยากพักผ่อนขณะที่เสียงฝนก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าน่าผ่อนคลายเสียงฝนที่ตกอย่างสม่ำเสมอมีลักษณะต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงอาจช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบและเอื้อต่อการพักผ่อนอย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อเสียงแตกต่างกันในแต่ละคนบางคนอาจรู้สึกสบายใจเมื่อได้ยินเสียงฝนขณะที่บางคนอาจรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะเมื่อมีเสียงฟ้าร้องหรือฝนตกหนักอีกปัจจัยหนึ่งคือความเคยชินและความรู้สึกปลอดภัยสำหรับหลายคนฝนตกหมายถึงการได้อยู่บ้านไม่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งสมองจึงอาจเชื่อมโยงบรรยากาศของฝนเข้ากับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามหากมีอาการง่วงมากผิดปกติเป็นประจำไม่ควรโทษสภาพอากาศเพียงอย่างเดียวเพราะความง่วงอาจเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนไม่เพียงพอคุณภาพการนอนที่ไม่ดีหรือปัจจัยด้านสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ง่วงมากในเวลากลางวันแม้จะนอนเพียงพอแล้วก็ควรสังเกตอาการและพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดังนั้นในวันที่ฝนตกหากรู้สึกง่วงก็อาจถือเป็นโอกาสให้ร่างกายได้พักลดการใช้หน้าจออ่านหนังสือหรือเข้านอนให้ตรงเวลาแทนการฝืนความง่วงด้วยคาเฟอีนหรือกิจกรรมที่กระตุ้นสมองตลอดเวลาบางครั้งความง่วงในวันที่ฝนตกอาจไม่ได้หมายความว่าเราขี้เกียจแต่อาจเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกายต่อแสงอุณหภูมิเสียงและบรรยากาศรอบตัวในวันที่โลกภายนอกกำลังเร่งรีบการได้หยุดพักสักเล็กน้อยอาจเป็นสิ่งที่ร่างกายกำลังบอกเราว่าถึงเวลาที่ควรดูแลตัวเองบ้างแล้วค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
23: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เคร่งเคร่งกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวภาค12นาฬิกาหลังจากฟังข่าวกันเรียบร้อยแล้ว13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาเวลาโดยประมาณ1ชั่วโมงตรงนี้มีเรื่องราวดีๆสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆนะคะวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยเติมใจให้กันของคุณก้องสหรัฐแล้วก็ตามมาด้วยเจ็บนิดเดียวของคุณนิตยาบุญสูงเนินนะคะส่วนเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักที่แพทย์ญี่ปุ่นแนะนำให้กินเป็นประจำเพราะว่าเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระมีผักชนิดใดบ้างนะคะในบ้านเรานั้นหาได้ง่ายกันหรือไม่ค่ะเพื่อการดูแลสุขภาพเรื่องของอาหารการกินก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับคนที่เป็นคอกาแฟค่ะดื่มกาแฟเข้มไม่ได้แปลว่ามีคาเฟอีนสูงนะคะมาไขข้อข้องใจข้อสงสัยไปด้วยกันว่าคนที่ดื่มกาแฟนั้นเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดว่ากาแฟสีเข้มๆนั้นคาเฟอีนสูงหรือน้อยกันแน่นะคะส่วนช่วงแรกนี้มีเรื่องราวสั้นๆไม่มากนะคะเรื่องของอาหารบำรุงเส้นผมช่วยบำรุงผมรากผมของเรานะคะให้ดูหนาแล้วก็ดกดำค่ะสำหรับเรื่องของผมนะคะหลายๆคนมักจะเจอปัญหาเรื่องของผมหลุดร่วงนะคะสำหรับอาหารบำรุงผมมีอะไรที่จะมีส่วนช่วยให้เส้นผมของเรานั้นแข็งแรงแล้วก็ลดความเสี่ยงผมร่วงจากการขาดสารอาหารบางชนิดได้โดยเฉพาะโปรตีนไขมันดีธาตุเหล็กแล้วก็สารอาหารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเส้นผมค่ะหากว่าร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอรากผมก็อาจจะอ่อนแอเกิดผมร่วงได้ง่ายขึ้นดังนั้นการที่เราจะเลือกกินอาหารให้ครบแล้วก็ให้ได้ประโยชน์ที่หลากหลายจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลเส้นผมนะคะไม่เฉพาะเส้นผมเท่านั้นค่ะร่างกายของเราทุกส่วนนั้นเราก็ต้องดูแลด้วยนะคะแต่ในช่วงนี้เรื่องราวของอาหารบำรุงผมค่ะมีอะไรกันบ้างนะคะอาหารที่จะช่วยสนับสนุนสุขภาพเส้นผมของเรานั้นสามารถเลือกได้จากอาหารที่อยู่ใกล้ตัวค่ะโดยต้องเน้นแหล่งโปรตีนไขมันดีแล้วก็แร่ธาตุที่ร่างกายต้องใช้ในการสร้างและดูแลเส้นผมนะคะไข่ถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ร่างกายใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างเส้นผมแล้วก็ยังมีไบโอตินค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างคราโตินและสุขภาพเส้นผมนะคะชนิดต่อมาก็คือปลาแซลมอนมีทั้งโปรตีนและไขมันโอเมก้า3ซึ่งก็เป็นไขมันดีที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนสุขภาพโดยรวมแล้วก็สุขภาพของผิวหนังและหนังศีรษะของเราด้วยนะคะชนิดที่3ค่ะเป็นผักโขมนะคะมีธาตุเหล็กมีโฟเลตแล้วก็มีวิตามินอี

หลากหลายชนิดค่ะโดยธาตุเหล็กที่มีบทบาทในการขนส่งออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งการได้รับธาตุเหล็กที่ไม่เพียงพอก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเส้นผมของเราด้วยทำให้ผมร่วงได้ค่ะ 4. คือเนื้อสัตว์อาหารที่มีโปรตีนอย่างเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันปลาไก่ถั่วแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ช่วยให้ร่างกายนั้นได้รับกรดอะมิโนที่จำเป็นในการสร้างเส้นผมโดยเฉพาะคนที่กินโปรตีนน้อยต้องใส่ใจให้มากนะคะต้องได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอเพื่อในแต่ละวันจะได้ไปบำรุงกำลังบำรุงร่างกายของเรานะคะและชนิดสุดท้ายคือถั่วและเมล็ดพืชถั่วและเมล็ดพืชหลากหลายชนิดนะคะจะให้ทั้งโปรตีนไขมันดีสังกะสีและสารอาหารอื่นๆที่มีส่วนช่วยสนับสนุนสุขภาพเส้นผมของเราค่ะสามารถกินของว่างหรือเพิ่มในมื้ออาหารก็ได้นะคะอย่างเมล็ดพืชเมล็ดถั่วต่างๆค่ะแม้ว่าอาหารจะมีความสำคัญต่อสุขภาพเส้นผมของเราแต่ว่าถ้าผมร่วงไม่ได้เกิดจากการขาดสารอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมฮอร์โมนความเครียดการเจ็บป่วยหรือในเรื่องของปัญหาหนังศีรษะก็ได้ดังนั้นหากมีอาการผมร่วงมากผิดปกติผมบางลงอย่างต่อเนื่องหรือว่ามีผมร่วงเป็นหย่อมๆนะคะเราก็ต้องไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุแทนที่เราจะซื้อวิตามินหรืออาหารเสริมมากินเองโดยที่เราไม่ทราบว่าร่างกายของเรานั้นขาดสารอาหารชนิดไหนกันแน่นะคะซึ่งอาหารบำรุงผมก็จะช่วยสนับสนุนสุขภาพเส้นผมของเราได้ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือมีทั้งไข่ไก่ปลาแซลมอนผักโขมเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันเช่นปลาไก่ถั่วและเมล็ดพืชนะคะเพราะว่าให้สารอาหารสำคัญเช่นโปรตีนไขมันแร่ธาตุและสังกะสีการกินอาหารให้หลากหลายและครบหมู่จึงเป็นวิธีพื้นฐานที่สุดค่ะที่จะช่วยดูแลเส้นผมของเราจากภายในและดูแลสุขภาพของเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สนุก .com ด้วยนะคะที่นำเรื่องราวของอาหารบำรุงเส้นผมช่วยให้บำรุงรากผมของเราให้ดูหนาขึ้นและดกดำเงางามด้วยค่ะช่วงหน้าคอกาแฟมาติดตามกันค่ะว่ากาแฟเข้มเนี่ยแปลว่ามีคาเฟอีนสูงหรือเปล่านะคะติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้มี2บทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังค่ะขอแรงของคุณเออนันต์แล้วก็ตามมาด้วยความในใจของเรนโบว์เชิญรับฟังค่ะ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์หลังจากรับฟังเพลงเพราะๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟเป็นประจำนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจว่ากาแฟที่มีสีเข้มรสขมขมชัดมากๆเนี่ยก็จะยิ่งมีคาเฟอีนสูงมากเท่านั้นจึงเลือกกาแฟที่คั่วเข้มหรือกาแฟรสชาติเข้มเพื่อให้ตื่นตัวกระปี้กระเป๋ามากขึ้นแต่ว่าความเข้มของรสชาติกับปริมาณคาเฟอีนนะคะไม่ใช่สิ่งเดียวกันค่ะกาแฟที่มีรสขมและเข้มมากไม่ได้หมายความว่าจะมีคาเฟอีนมากกว่ากาแฟที่รสอ่อนเสมอไปนะคะเพราะว่าปริมาณของคาเฟอีนที่ได้รับในแต่ละแก้วก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยตั้งแต่ชนิดของเมล็ดกาแฟปริมาณกาแฟที่ใช้ไปจนถึงวิธีการชงขนาดของเครื่องดื่มดังนั้นถ้าหากรู้ว่ากาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยมีคาเฟอีนมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่าดูเพียงแค่สีหรือความขมของกาแฟเท่านั้นค่ะคำว่ากาแฟเข้มที่คนทั่วไปใช้อาจจะหมายถึงรสชาติที่เข้มข้นกลิ่นที่ชัดสีของกาแฟที่เข้มหรือว่ากาแฟที่มีรสขมมากโดยเฉพาะกาแฟที่ผ่านการคั่วเข้มนะคะมักจะมีสีของเมล็ดเข้มขึ้นแล้วก็มีรสชาติออกไปทางเข้มขมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัววัดปริมาณคาเฟอีนโดยตรงพูดง่ายๆก็คือขมกว่าไม่ได้แปลว่าคาเฟอีนมากกว่านะคะในระหว่างกระบวนการคั่วเมล็ดกาแฟก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหลากหลายอย่างยิ่งคั่วนานแล้วก็อุณหภูมิสูงขึ้นลักษณะของกลิ่นแล้วก็รสชาติก็จะเปลี่ยนไปค่ะกาแฟที่เขาคั่วเข้มจึงมักจะมีรสชาติที่เข้มแล้วก็ขมมากขึ้นขณะที่กาแฟคั่วอ่อนมักจะคงลักษณะเฉพาะของเมล็ดแล้วก็ให้รสชาติที่มีความเปรี้ยวหรือว่ามีความสดใสมากกว่าบางชนิดนะคะฉะนั้นในเรื่องของระดับการคั่วก็ส่งผลต่อรสชาติได้อย่างชัดเจนแต่ไม่ว่าจะใช้รสชาติเป็นตัวแทนเพื่อบอกว่ากาแฟมีคาเฟอีนมากหรือน้อยก็แล้วกาแฟคั่วเข้มกับคั่วอ่อนแบบไหนคาเฟอีนสูงกว่ากันนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนดื่มกาแฟมักจะเข้าใจผิดนะคะโดยความแตกต่างของคาเฟอีนระหว่างระดับการคั่วนั้นไม่ได้มากพอที่จะใช้คำว่าคั่วเข้มเท่ากับคาเฟอีนน้อยหรือคั่วอ่อนเท่ากับคาเฟอีนมากนะคะแต่ใช้ได้กับกาแฟทุกแก้วสิ่งที่มีผลต่อคาเฟอีนที่ได้รับจริงๆก็คือปริมาณเมล็ดกาแฟที่ใช้แล้วก็วิธีการชงนะคะรวมถึงชนิดของเมล็ดกาแฟดังนั้นหากนำกาแฟที่คั่วอ่อนกับคั่วเข้มมาเปรียบเทียบกันก็ต้องดูว่าชงด้วยปริมาณกาแฟเท่ากันหรือไม่และใช้วิธีชงแบบเดียวกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าชนิดของเมล็ดกาแฟก็มีผลต่อคาเฟอีนค่ะกาแฟไม่ได้มีคาเฟอีนในปริมาณที่เท่ากันทุกชนิดนะคะอย่างเมล็ดพันธุ์กาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าเนี่ยโดยทั่วไปจะมีคาเฟอีนสูงกว่าอาราบิก้าอย่างชัดเจนค่ะกาแฟที่ดื่มแล้วรู้สึกเข้มหรือขมก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่ามีคาเฟอีนมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมาพิจารณาชนิดของเมล็ดด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกาแฟ2แก้วที่มีรสชาติแล้วก็สีที่ใกล้เคียงกันนั้นอาจจะมีปริมาณคาเฟอีนไม่เท่ากันค่ะซึ่งวิธีชงก็มีผลต่อปริมาณคาเฟอีนในแก้วนั้นด้วยนอกจากชนิดและระดับการคั่วแล้ววิธีชงก็มีบทบาทสำคัญต่อกาแฟที่ใช้เมล็ดในปริมาณมากหรือมีการสกัดสารออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะอาจจะใช้คาเฟอีนในแก้วที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นกาแฟที่ชงด้วยวิธีต่างกันนะคะอย่างเอสเพรสโซ่อเมริกาโน่ดิปคอฟฟี่หรือโคบลูก็ไม่ควรตัดสินปริมาณของกาแฟหรือคาเฟอีนจากความเข้มของสีเพียงอย่างเดียวนะคะบางครั้งเครื่องดื่มที่มีรสชาตินุ่มแล้วก็ดื่มง่ายอาจจะมีคาเฟอีนไม่น้อยเลยก็ได้อย่างเอสเพรสโซ่ไม่ได้แปลว่าคาเฟอีนสูงกว่าเสมอไปหลายชนิดหลายคนนะคะมักจะคิดว่าเอสเพรสโซ่นั้นต้องมีคาเฟอีนมากเพราะว่ามีรสชาติเข้มข้นแล้วก็เสิร์ฟในแก้วขนาดเล็กแต่การเปรียบเทียบคาเฟอีนควรดูว่าต่อ1เสิร์ฟนั้นไม่ใช่ดูว่าแค่ความเข้มข้นของรสชาติค่ะเอสเพรสโซ่นั้นมีความเข้มข้นของกาแฟสูงแล้วก็มีปริมาณเสิร์ฟค่อนข้างน้อยขณะที่กาแฟดิป าจจะมีปริมาณเครื่องดื่มมากกว่าแล้วก็ใช้กาแฟในปริมาณที่แตกต่างกันดังนั้นรสชาติเข้มไม่ได้หมายความว่าคาเฟอีนต่อแก้วนั้นสูงเสมอไปนะคะคุณผู้ฟังการดื่มกาแฟอย่างไรให้เหมาะสมสำหรับคนทั่วๆไปค่ะซึ่งการดื่มกาแฟก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการทานอาหารการใช้ชีวิตประจำวันที่สมดุลได้ไงง่ายๆนะคะเคล็ดลับที่จะมาบอกกันก็คือเลือกปริมาณกาแฟให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็สังเกตจำนวนช็อตหรือปริมาณที่เขาใช้ระวังเรื่องของคาเฟอีนจากเครื่องดื่มชนิดอื่นที่ดื่มในวันเดียวกันนะคะเช่นตอนเช้าอาจจะดื่มกาแฟเป็นเอสเพรสโซแล้วช่วงบ่ายถ้าดื่มชาไทยเข้าไปอีกนะคะก็มีคาเฟอีนเพิ่มไปอีกค่ะอย่างตัวผู้จัดเองเนี่ยสามารถดื่มได้เพียงแค่แก้วเดียวเท่านั้นถ้าหลังจากเที่ยงแล้วเนี่ยก็จะไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอยู่นะคะถ้าหากว่าดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยคืนนั้นรับรองค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนแน่ๆค่ะเพราะว่าจะตาค้างเนื่องจากว่าคาเฟอีนที่ได้เนี่ยมันมากเกินไปแต่สำหรับบางคนนะคะเขาไม่รู้สึกเพราะว่าการที่เราจะรับสารอาหารจะแตกต่างกันนะคะมาต่อกันค่ะหากว่าดื่มแล้วใจสั่นหรือว่ามีอาการไวต่อคาเฟอีนต้องลดปริมาณลงทันทีนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟใกล้เวลานอนจะทำให้เรานั้นหลับยากค่ะแล้วก็ต้องระวังเรื่องของน้ำตาลครีมเทียมและไซรัปในเมนูกาแฟที่อาจจะไปเพิ่มพลังงานโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะกาแฟเข้มไม่ได้แปลว่าคาเฟอีนสูงกาแฟที่เข้มขมหรือสีเข้มนั้นไม่ได้หมายความว่าจะมีคาเฟอีนสูงเสมอไปค่ะปริมาณกาแฟหรือคาเฟอีนใน1แก้วของกาแฟก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งชนิดของเมล็ดพันธุ์ปริมาณกาแฟที่ใช้ระดับการคั่ววิธีการชงขนาดของเครื่องดื่มดังนั้นถ้าอยากจะเลือกกาแฟโดยคำนึงถึงคาเฟอีนแล้วก็อย่าใช้ความขมหรือสีเข้มเป็นตัวตัดสินอย่างเดียวนะคะครั้งต่อไปถ้าเราจะสั่งกาแฟมาดื่มก็ลองใช้วิจารณญาณในเรื่องของการดูว่าเขามีวิธีชงมีชนิดไหนของกาแฟเราจะได้รู้เรื่องราวของกาแฟได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่กาแฟว่าจะมีคาเฟอีนสูงไปทุกอย่างเสมอไปนะคะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สนุก .com ด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวของคาเฟอีนในกาแฟที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายค่ะช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ไม่มีเรื่องราวของสมุนไพรนะคะแต่เป็นแพทย์ญี่ปุ่นแนะนำว่าผักที่เราควรจะกินเป็นประจำนั้นมีอะไรบ้างเพราะว่าเป็นแหล่งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

หลังจากพักฟังสาระจากทางสถานีแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะดังนกเจ็บของบารันดีแล้วก็ตามมาด้วยทั้งรักทั้งเกลียดของวงเพื่อนซึ่งร้องโดยคุณกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาค่ะสำหรับเรื่องราวของการกินผักที่หลากหลายสีในแต่ละวันนั้นก็เป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญของการดูแลสุขภาพเพราะว่าผักไม่ได้เพียงมีแค่กากใยอาหารเท่านั้นแต่ยังอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารประกอบจากพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะรายการสุขภาพจากประเทศญี่ปุ่นนั้นเขาได้รวบรวมผัก5ชนิดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะนำให้เพิ่มในมื้ออาหารโดยมีทั้งผักที่คุ้นเคยเช่นพริกหวานมะเขือเทศเชอรี่ถั่วแระญี่ปุ่นรวมถึงผักบางชนิดที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนะคะเขาถือว่าเป็นผักที่เป็นอาหารที่วิเศษสามารถทดแทนการกินอาหารที่สมดุลได้สิ่งสำคัญคือผักแต่ละชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ในบ้านเราหากันได้ง่ายหรือเปล่านะคะลองมาติดตามกันดูค่ะพริกหวานสีแดงเป็นแหล่งที่มีวิตามินซีสูงนะคะโดยเขาบอกว่าพริกหวานสีแดง1ผลเนี่ยมีวิตามินซีในปริมาณที่สูงเมื่อเทียบกับมะเขือเทศหลายลูกค่ะวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายนะคะปริมาณของวิตามินซีอาจจะแตกต่างไปตามสายพันธุ์นะคะขนาดก็ด้วยรวมถึงวิธีการรักษาจึงไม่ควรยึดติดตัวเลขเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็ควรมองว่าพริกหวานนั้นก็เป็นหนึ่งในผักที่ช่วยเพิ่มวิตามินซีในมื้ออาหารได้ค่ะมะเขือเทศเชอรี่ค่ะทราบกันอยู่แล้วว่ามะเขือเทศนั้นจะอุดมไปด้วยไลโคปีนนะคะซึ่งก็เป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่ทำให้มะเขือเทศนั้นมีสีแดงและมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางข้อมูลเนี่ยระบุว่ามะเขือเทศเชอรี่บางสายพันธุ์อาจจะมีปริมาณไลโคปีนสูงกว่ามะเขือเทศผลใหญ่เมื่อเทียบกันในน้ำหนักที่เท่าๆกันแต่ว่าปริมาณที่แท้จริงก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ระดับความสุกแล้วก็สภาพการปลูกแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือร่างกายของเราอาจจะดูดซึมไลโคปีนจากมะเขือเทศได้ดีเมื่อผ่านความร้อนเพราะว่ากระบวนการปรุงอาหารช่วยทำลายโครงสร้างเซลล์ทำให้สารอาหารบางชนิดนั้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นดังนั้นไม่จำเป็นต้องกินมะเขือเทศสดเท่านั้นนะคะการปรุงเป็นซอสหรือผ่านความร้อนอย่างเหมาะสมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่เราจะได้รับประโยชน์จากไลโคปีนค่ะใบชิโซะเขียวนะคะเป็นอาหารญี่ปุ่นเป็นพืชญี่ปุ่นนะคะกลิ่นหอมจากธรรมชาติค่ะเป็นผักใบเขียวๆที่กินกับเนื้อสัตว์ผักชิโซะเขียวนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับใบหม่อนบ้านเรานี่ล่ะค่ะเป็นผักที่ได้รับความนิยมในการทานอาหารในญี่ปุ่นมากนะคะเพราะว่ามีเอกลักษณ์จากกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยตามธรรมชาติค่ะเช่นสารเพอริรันดีไฮนะคะงานวิจัยเขาบอกว่าสารประกอบในใบชิโซะอาจจะมีคุณสมบัติต้านจุลชีพในห้องทดลองแต่ไม่ได้หมายความว่าการกินใบชิโซะจะสามารถป้องกันอาหารเป็นพิษได้โดยตรงนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่สำคัญยังคงเป็นหลักความปลอดภัยด้านอาหารเช่นเราต้องล้างให้สะอาดการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนระหว่างอาหารดิบกับอาหารปรุงสุกด้วยค่ะต่อมาคือถั่วแระนะคะถั่วแระญี่ปุ่นนั้นมีโปรตีนจากพืชที่ช่วยเพิ่มความสมดุลของมื้ออาหารนะคะหลายท่านน่าจะเคยกินกันแล้วค่ะถั่วแระญี่ปุ่นนะคะในบ้านเราก็มีแพร่หลายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆหรือตามร้านสะดวกซื้อก็จะมีถั่วแระญี่ปุ่นวางขายอยู่นะคะถั่วแระญี่ปุ่นนั้นเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่น่าสนใจทีเดียวค่ะพร้อมทั้งใยอาหารวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอีกหลากหลายชนิดในช่วงที่บ้านเราอากาศร้อนๆนะคะหลายคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารหรือว่ากินอาหารได้น้อยลงก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับพลังงานแล้วก็สารอาหารที่ไม่เพียงพอซึ่งการเพิ่มอาหารที่มีโปรตีนเช่นถั่วแระญี่ปุ่นนั้นก็จะช่วยให้มื้ออาหารนั้นมีความสมดุลมากขึ้นซึ่งหนึ่งในวิธีปรุงที่เขาแนะนำนะคะก็คืออาจจะหุงไปพร้อมกับข้าวเพราะว่าสารอาหารบางชนิดนั้นละลายน้ำได้ดีแล้วก็ไม่สูญเสียไปกับการต้มที่ถูก
เทน้ำทิ้งด้วยนะคะซึ่งในบ้านเราส่วนมากก็จะเป็นถั่วแระที่เขาต้มมาเรียบร้อยแล้วก็จะมาแช่แข็งนะคะเราก็จะนำมาละลายน้ำแข็งหรือบางคนเนี่ยก็จะนำไปอุ่นสักเล็กน้อยแล้วก็มากินได้เลยนะคะอีกชนิดหนึ่งค่ะคือกระเจี๊ยบญี่ปุ่นนะคะบอกว่าเป็นแหล่งอาหารสารอาหารที่มีมากมายรวมถึงใยอาหารด้วยนะคะซึ่งเป็นผักอันดับหนึ่งเลยค่ะที่บางพื้นที่เขาเรียกกันว่าโมโลเคียหรือกระเจี๊ยบญี่ปุ่นนั่นเองนะคะลักษณะเด่นก็คือเมื่อนำไปปรุงจะมีเมือกตามธรรมชาติทำให้อาหารนั้นมีความเข้มข้นและเนื้อสัมผัสเฉพาะตัวผักชนิดนี้มีสารอาหารหลากหลายชนิดเช่นแคลเซียมเบต้าแคโรทีนใยอาหารซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายค่ะวิธีที่คนญี่ปุ่นเขานำมารับประทานหรือนำมากินกันนะคะก็คือซอยให้ละเอียดแล้วก็ปรุงเป็นซุปซึ่งช่วยให้เมือกธรรมชาติจากกระเจี๊ยบนั้นออกมาแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นให้กับอาหารนะคะแม้ว่าผักทั้ง5ชนิดนั้นจะมีสารอาหารที่โดดเด่นแต่สิ่งที่สำคัญก็ไม่ได้อยู่ที่การเลือกกินผักชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นนะคะงานวิจัยหลายๆชิ้นเขาพบความสัมพันธ์ระหว่างการกินผักและผลไม้เป็นประจำกับสุขภาพที่ดีขึ้นรวมถึงความสามารถในการรับรู้ในผู้สูงอายุแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในระยะยาวที่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผักชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นสามารถป้องกันโรคหรือปัญหาความจำได้โดยตรงดังนั้นวิธีที่เราจะดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดก็คือเราต้องกินผักที่หลากหลายสีหลากหลายชนิดควบคู่กับกินโปรตีนที่ดีธัญพืชไม่ขัดสีไขมันที่มีประโยชน์พร้อมกับเลือกวิธีการปรุงอาหารที่ช่วยรักษาคุณภาพทางโภชนาการด้วยนะคะนอกจากอาหารแล้วเรื่องของการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและไม่สะสมความเครียดไว้ในสมองนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้เรานั้นมีสุขภาพกายและใจที่ดีด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โซหาด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวของแพทย์ญี่ปุ่นที่เขาแนะนำผักว่าเป็นแหล่งต้านอนุมูลอิสระซึ่งในบ้านเราที่หาง่ายๆก็คืออย่างพริกหวานสีแดงมะเขือเทศเชอรี่นะคะถั่วแระแล้วก็กระเจี๊ยบถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กระเจี๊ยบญี่ปุ่นเป็นกระเจี๊ยบไทยก็หาทานได้ง่ายนะคะส่วนใบชิโซเขียวนั้นตามซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่ก็พอจะมีบ้างแล้วนะคะแต่ว่าคนไทยก็ยังไม่ได้มีการกินที่แพร่หลายมากนักค่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในสุขใจไปกับเพลงและอรัญญาชมชื่นค่ะติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาเสียงเพลงเพราะๆในยุค9080ก็มีมาฝากกันแล้วก็สาระสุขภาพที่ต้องการให้คุณผู้ฟังทุกท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังเองไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยนะคะก็เป็นการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นเพื่อเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงใช้ชีวิตไปในทุกๆวันอย่างมีความสุขด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังสุขใจไปกับเพลงกับดิฉันอรัญญาชมชื่นค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ตามวันเวลาที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปีนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ประดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรนอกระบบขึ้นทะเบียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
8: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือน ได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันที

0: ของเกาหลีเหนือสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าเกาหลีใต้ควรปฏิบัติตามมาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองในฐานะพันธมิตรของสหรัฐหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ฝ่ายเกาหลีใต้ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่แล้วแต่การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้อาจเป็นสาเหตุให้สหรัฐจำกัดการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองบางส่วนกับเกาหลีใต้ทั้งนี้หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ออกมายอมรับว่าไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับสหรัฐและญี่ปุ่นเกี่ยวกับประเด็นภัยคุกคามทางไซเบอร์จากเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่าสหรัฐเป็นฝ่ายขอไม่ให้เกาหลีใต้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่างทั้งสองประเทศมากขึ้นจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ทักทายสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับผมต้นอานนท์นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้ครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยกับเพลงเพราะๆของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสาระที่จะนำมาฝากกันตลอดทั้ง50นาทีนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีหลากหลายเรื่องที่ได้คุยกันไหนๆก็พูดถึงเรื่องของฤดูฝนฝนตกในบรรยากาศฝนตกแบบนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของการรับมือกับเรื่องของฝนตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพแล้วก็ด้านภัยอันตรายต่างๆที่อาจจะมากับน้ำท่วมด้วยรวมไปถึงอันนี้ครับเป็นเคล็ดลับสำหรับใครที่ขับรถยนต์และอาจจะต้องขับรถลุยน้ำท่วมแม้ว่าจะเป็นน้ำท่วมฟุตบาทหรือน้ำท่วมสูงหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องทำยังไงบ้างหากจะต้องลุยน้ำขณะที่ขับรถลุยน้ำไปในช่วงที่แบบว่าน้ำท่วมขังแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันแต่เดี๋ยวตอนนี้พักฟังเพลงพอๆกันก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ

ลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์ อันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากกันนะครับเมื่อสักครู่เป็นบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายบทเพลงครับเมื่อสักครู่ห่วงรักของคุณเฟรนชิปคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ก่อนหน้านี้โลกหมุนเวียนโดยคุณแม็กคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เหมือนกันแล้วก็ก่อนหน้านี้กับเพลงน้ำตาลใกล้มดโดยคุณณัฐ ณัฐนัยวงศ์รสันจากคีตาศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเลือกเพลงเพราะๆเนื้อมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในบรรยากาศในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องของฝนตกน้ำท่วมสักนิดหนึ่งและการเรื่องของเทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสภาองค์กรของผู้บริโภคครับเขามีการรวบรวมข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกมาให้กับ6เทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกหนักก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในหลายๆจุดอย่างกรุงเทพมหานครเองเวลาฝนตกแป๊บหนึ่งก็น้ำท่วมขังแล้วมันเป็นในส่วนของเมืองเนื้อที่อาจจะต้องมีการสัญจรไปมากันอยู่บ่อยครั้งอาจจะจำเป็นที่จะต้องขับรถกันไปโอ้ยแบบนี้ลุยน้ำแล้วมีเทคนิคอย่างไรกันบ้างเพื่อไม่ให้รถดับไม่ให้เครื่องพังกันนะครับอย่างแรกเลยคือเขาให้ปิดแอร์ครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการดูดน้ำเข้าระบบไฟฟ้าอาจจะช็อตและทำให้เครื่องยนต์ดับได้อย่างที่สองครับให้รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพราะเบรกที่แช่น้ำนานจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่3คือลดความเร็วและรักษาความเร็วให้คงที่ห้ามจอดและพยายามไม่ขับใกล้กับรถคันอื่น4คือให้ใช้เกียร์ต่ำครับเพื่อประคองเครื่องยนต์ไม่ให้ดับ5ครับขับพ้นน้ำแล้วให้เหยียบเบรกย้ำๆเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกด้วยและก็6ครับถึงที่หมายแล้วอย่าเพิ่งดับเครื่องครับเพื่อไล่น้ำและความชื้นจากระบบเครื่องยนต์ก่อนเองเอามาฝากกันเนื่องจากว่าพอเป็นช่วงฤดูฝนตกแบบนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมขังผิวจราจรเนอะไม่ว่าจะเป็นระดับฟุตบาทเองหรือระดับตาตุ่มหรือแม้กระทั่งครึ่งล้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทีนี้อันนี้คือ6เทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าน้ำท่วมสูงระดับไหนที่ยังสามารถขับลุยน้ำไปได้หรือว่าถ้าสูงโอ้เกินระดับนี้แล้วเนี่ยอย่าหาทำในการขับรถลุยน้ำเลยเพราะยังไงก็อันตรายเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์นันตาสุคนนะครับเมื่อสักครู่กับบทเพลงเพราะๆจากคีตะศิลปินฝ่ายหญิงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันบ้าง4เพลงเพราะๆเลยครับวิมานสีชมพูจากคุณแพตตี้รักหนึ่งในหัวใจจากคุณมนรับจำพราของคุณไนซ์และจำได้ไหมของคุณหน่องนะครับเอามาฝากให้ได้ติดตามกันเพราะว่าหลากหลายบทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นี้บทเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้จะมีรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เลยคือแว่วหวานตำนานเพลงเนอะทาง FM 92.5 ทุกๆวันพุธบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปก็สามารถรับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันแบบสดๆได้เลยนะครับเมื่อสักครู่เกริ่นไปเรื่องของการขับรถลุยน้ำเมื่อสักครู่คือ6เทคนิคเนื้อในการที่หากจำเป็นที่จะต้องขับรถลุยน้ำจริงๆเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรกันบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกเขาบอกว่าระดับไหนที่ไม่ไหวอย่าฝืนไปขับรถลุยน้ำท่วมเพราะว่ารถอาจจะดับกลางถนนได้นะครับหากท่วมประมาณ 5-10 เซนติเมตรเนี่ยสามารถขับผ่านได้ทุกคันครับแต่ต้องระวังไม่ใช้ความเร็วสูงเพราะอาจจะสูญเสียการควบคุมได้แล้วก็ถนนมันลื่นนะครับหากระดับน้ำสูง 10-20 เซนติเมตรครับรถทุกประเภทยังขับผ่านได้รถขนาดเล็กอาจจะได้ยินเสียงน้ำใต้ท้องรถบ้างแล้วก็มีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปในตัวรถได้นะครับหากสูง 20-40 เซนติเมตรครับถ้าเป็นพวกรถอีโคคาร์ระวังนะครับแต่ยังขับผ่านได้ส่วนใหญ่เนี่ยรถอีโคคาร์จะถูกออกแบบให้สูงจากพื้นเนี่ย 15-17 เซนซึ่งอาจจะทำให้ท่อไอเสียเนี่ยจมส่วนรถกระบะยังคงขับผ่านได้นะครับหากน้ำสูงระดับ 40-60 เซนรถเก๋งต้องเลี่ยงแล้วนะครับรถกระบะยังขับผ่านได้ทั้งนี้ข้างนั้นอย่างที่บอกไปควรปิดแอร์ขณะขับรถป้องกันพัดลมแอร์หน้ารถดูดละอองน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วก็ทำให้รถดับแล้วก็ขับรถให้ช้าลงครับลดการเกิดคลื่นน้ำซัดเข้าหน้ารถหรือเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์ด้วยนะครับหากท่วมระดับ 60-80 เซนติเมตรไม่ควรขับลุยแล้วนะครับเพราะน้ำเนี่ยอาจจะไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ทำให้รถดับได้เสี่ยงที่จะทำให้ระบบต่างๆเนี่ยเสียหายได้และยิ่งถ้าขับไม่ชำนาญก็ควรที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปเลยอย่าไปลุยเลยดีกว่าหากเกิน 80% อัน80เซนติเมตรอันตรายมากครับไม่ควรขับลุยเลยไปใช้เส้นทางอื่นแล้วก็ไม่ควรเสี่ยงที่จะลุยน้ำเพราะน้ำสูงถึงฝากระโปรงนะครับนี่คือข้อมูลในการที่จะไม่ไหวอย่าฝืนเลยในการที่จะน้ำจะท่วมระดับสูงขนาดนี้เพื่อที่จะไม่ให้เครื่องยนต์ของท่านเนี่ยดับกลางถนนนะครับขอบคุณข้อมูลตรงนี้จากสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเลยเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อกับเพลงความรักเจ้าขาของคุณพันธ์นะครับแล้วก็บทเพลงจันจูบฟ้าจากคุณหน่องสุริพรและคุณนัทนัทดนัยและเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการคุยสบายบ่าย2ทุกๆวันเสาร์บ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในส่วนของสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาฟังกันอยู่ด้วยวันนี้ผมต้นอานนท์นันตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
6: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอาจเกิดน้ำท่วมรอระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัด
7: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศคาดการตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคมพบฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกบริเวณเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองกรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครและสมุทรปราการซึ่งจะเกิดน้ำท่วมรอการระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัดจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงขณะที่ช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมจะมีสภาพอากาศร้อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพรุ่งนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที
8: ่นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยเป็นประธานในการประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังการคาดหมายลักษณะอากาศรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่ ที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานในวันนี้มีปริมาณน้ำ 721.782 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานปัจจุบันมีการระบายน้ำรวม 119.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภาพรวมในวันนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมณภัสวรรณ มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ตำรวจท่องเที่ยวระดมกำลังดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้รองรับได้ถึง10ภาษา
9: พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก191ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนทั่วโลกพร้อมกล่าวว่าตำรวจท่องเที่ยวเน้นการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุมโดยได้สั่งการให้วิเคราะห์และประเมินพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อจัดกำลังสายตรวจให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมถึงจัดรถสายตรวจขนาดเล็กให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้และฝั่งธนบุรีตลอดจนจัดรถสายตรวจตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสามารถรองรับการสื่อสารได้ถึง10ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเชื่อมั่นการปฏิบัติการครั้งนี้จะช่วยยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศได้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังเรื่องราวดีๆเพื่อชีวิตงอกงามและสนทนาคลายความทุกข์รับสุขทันใจกับพระอาสาคีลานธรรมในรายการคีลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ

0: สารธรรมเพื่อชีวิตงอกงาม
1: สังคมที่มันจะดีมันจะเจริญก้าวหน้ามันต้องมีจุดหมายที่ใฝ่ปรารถนาอันสูงที่จะก้าวไปคนเรามีอะไรที่ดีที่มุ่งหมายที่จะทำเนี่ยใจมันก็จะห่างเหินจากสิ่งชั่วร้ายไปเหมือนอย่างเด็กทะเลาะกันตีกันมันไม่มีอะไรจะให้ทำให้คิดดีๆไม่มีจุดหมายให้มองมันก็จะมองหน้ามองตากันขัดกันแล้วก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันที่จริงคนไทยเราก็มีปัญญาทั้งไม่ว่าคนเหนือคนกลางคนใต้คนไหนหรอกแต่ตอนนี้ปัญญามันไม่สมานปัญญามันแตกแยกแล้วเอามาทำร้ายกันเพียงแต่แค่คิดมันก็คิดไม่ดีกันซะแล้วนั้นเปลี่ยนใหม่ต้องเอาปัญญาเนี่ยมาใช้ในทางที่สมานมาใช้รวมกันแล้วก็จะสร้างสรรค์ประเทศชาติก็จะเข้มแข็ง
0: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธโต
2: คุยธรรมะเพื่อสร้างสุขปลดทุกข์ใจคลายทุกข์กายคุยกันสบายสบายกับพระอาสาคิลานธรรมสุขเต็มอิ่มกับธรรมะจากพระอาสาคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณช่วงเยียวยาด้วยหัวใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่อง
8: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้กำชับให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าก่อนระบายน้ำทุกครั้งพร้อมเน้นการสื่อสารเตือนภัยที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อลดผลกระทบป้องกันความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจึงกำชับให้เร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ระดมรถครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มและยุทโธปกรณ์ต่างๆช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาระดมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมชุดสนับสนุนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในตำบลบางชะนีและตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยนำอุปกรณ์และยานพาหนะเข้าสนับสนุนอย่างครบครันทั้งรถครัวสนามสำหรับประกอบอาหารกล่องรถประปาสนามสำหรับผลิตน้ำดื่มสะอาดรถสุขาเคลื่อนที่รถยนต์บรรทุกขนาดกลางและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมจัดเตรียมอาหารกล่องแจกจ่ายและบริการน้ำดื่มสะอาดควบคู่การดูแลสุขอนามัยผ่านรถสุขาเคลื่อนที่การสนับสนุนดังกล่าวช่วยบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ทางด้านอาหารน้ำดื่มและสุขอนามัยโดยหน่วยบัญชาการหนามพัฒนาพร้อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนชาวบางชะนีและไซน้อยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังในวันที่9ถึง18ตุลาคมจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าว
10: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ถึง18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยโดยจังหวัดตรังได้เปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลไปแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกุมได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันและฝากเตือนไปยังวัยรุ่นหรือประชาชนที่จุดประทัดเล่นโดยไม่มีเหตุอันควรรวมถึงการขับรถจักรยานยนต์และจุดประทัดโยนบนถนนซึ่งจะสร้างความตกใจและเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

การหมู่บ้านรักษาศีล5พูดง่ายๆก็หมายความว่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราทุกหมู่เราให้ตื่นตัวในการรักษาศีล5ความจริงศีล5นี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลท่านหลายแล้วก็มาถึงพุทธกาลแล้วจึงมาถึงสมัยนี้ญาติโยมทุกคนรู้จักรักษาศีล5กันดีอยู่แล้วมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เว้นปิดลูกเขาไม่เขาไม่ผูกสามไม่ดื่มสุราไม่ไรญาติโยมรู้กันอยู่แล้วโครงการนี้เกิดขึ้นก็เพื่อกระตุ้นเตือนส่งเสริมให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนของเราให้รักษาศีล5ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน2เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาตินี่เป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นส่วนรวม2 อย่างนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขถ้าทุกคนมีศีล5ด้วยกัน1ไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่นก็คือข้อปฏิบัติ2ไม่ทุจริตคดโกงเพื่ออาชญาทาน3ไม่เว้นผิด

ขอเชิญชวนมวลท่านทั้งหลายทั้งวงการคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนทุกท่านขอท่านหลายจงระลึกถึงซึ่งศีลาจารวัตรระลึกถึงซึ่งกุศลผลบุญระลึกถึงซึ่งคุณงามความดีขอท่านหลายจงเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติท่านสารสมบัติและมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความประสงค์สิ่งนั้นจง

0: การหมู่บ้านรักษาศีล5พูดง่ายๆก็หมายความว่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราทุกหมู่เราให้ตื่นตัวในการรักษาศีล5ความจริงศีล5นี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลท่านหลายแล้วก็มาถึงพุทธกาลแล้วจึงมาถึงสมัยนี้อย่าโยมทุกคนรู้จักรักษาศีล5กันดีอยู่แล้วมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เว้นผิดลูกเขาไม่เขาไม่บุกรุกสาวไม่ดื่มสุราไม่ไรญาติโยมรู้กันอยู่แล้วโครงการนี้เกิดขึ้นก็เพื่อกระตุ้นเตือนส่งเสริมให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนของเราให้รักษาศีล5ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน 2. เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาตินี่เป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นส่วนรวม2 อย่างนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขถ้าทุกคนมีศีล5ด้วยกัน 1. ไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่นก็คือข้อปฏิบัติ2. ไม่ทุจริตคดโกงเพราะอธินาทาน 3. ไม่เว้นผิดในกามก็คือกามิสาน 4. ไม่หลอกลวงกล่าวเท็จผู้สาวาท 5. ไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษก็คือสุราเมรัยท่านทั้งหลายศีล5เป็นหลักประกันสังคมไม่ว่าสังคมไหนเล็กใหญ่ใดแค่ไหนก็ตามถ้าสังคมนั้นมีศีล5ด้วยกันทุกคนแล้วสังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขและแผ่ขยายทั่วออกไปเป็นตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติก็มีสันติสุขทั่วกันในที่สุดนี้ขอเชิญชวนมวลท่านทั้งหลายทั้งวงการคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนทุกท่านขอท่านหลายจงระลึกถึงซึ่งศีลาจารวัตรระลึกถึงซึ่งกุศลผลบุญระลึกถึงซึ่งคุณงามความดีขอท่านหลายจงเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติท่านสารสมบัติและมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความประสงค์สิ่งนั้นจงทุกประการเทอญ
1: ญาติโยมกำลังรับฟังรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมะและศีล5เพื่อประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้

รายการนี้เป็นรายการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติยาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดและเจ้าสำนักเรียนวัดอมรคีรีถนนอรุณอมรินทร์เชิงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครท่านมีความตั้งใจที่จะน้อมนำหลักพุทธธรรมหลักศีล5การขับเคลื่อนทางพุทธศาสนาการทำงานกิจการคณะสงฆ์ต่างๆในทางที่สร้างสรรค์มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายได้ร่วมรับฟังเพื่อเป็นการสร้างสรรค์พัฒนาพระพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญวัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งและเป็นเสาหลักอันสำคัญสูงสุดของประชาชนคนไทยทั้งชาติและเพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขของผู้คนในสังคมให้ยิ่งขึ้นไปซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันวิทยุเครือข่ายที่รับลิงก์สัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ตลอดถึงท่านผู้สนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งก็ประกอบด้วยท่านผอ.ดร.จรูญชัยสอนท่านผอ.ปัญญาชมจำปีและผู้บริหารในอดีตทุกท่านทางรายการก็ขออนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งและนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาทางสำนักข่าวสารต่างๆทั้งในระบบออนไลน์มีสำนักข่าวสารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมและคณะสงฆ์ทุกระดับชั้นตลอดถึงงานประชาสัมพันธ์เผยแผ่ของวัดทั่วทุกวัดในประเทศไทยและต่างประเทศรวมถึงข่าวสารการเผยแผ่ในทางพุทธศาสนาจากพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรและญาติโยมที่ร่วมกันสร้างสรรค์รังสรรค์ข่าวสารในทางพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมกันพัฒนาสร้างความเจริญวัฒนาสถาพรให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของผู้คนสังคมประเทศชาติบ้านเมืองและโลกนี้ให้ยิ่งขึ้นไปก็ขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้และที่สำคัญก็ขออนุโมทนาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ร่วมกันติดตามรับฟังมาโดยตลอดซึ่งในโอกาสของวันนี้อาตมภาพพระครูศรีวิรุณกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีในฐานะทีมงานข่าวสารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติยาภรณ์เจ้าวาดวัดอมรคีรีประธานรายการก็ได้รับมอบหมายมาทำหน้าที่อีกเช่นเคยในการน้อมนำข่าวสารที่สร้างสรรค์มาแบ่งปันบอกกล่าวให้ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาหลังข่าวเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันเสาร์ในวันนี้ด
ื้องต้นก็ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระเถรอาจารย์ครูบาอาจารย์พระอุปัชฌายะพระเกจิอาจารย์ทุกองค์พระสังฆาเถระผู้รักษาพระพุทธศาสนานำสืบทอดมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพระธรรมกถึกพระวินัยธรผู้ทรงธรรมทรงวินัยทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงและขอแสดงความนับถือพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรเพื่อนบรรพชิตสัทธมิกทุกรูปนอกจากนั้นก็ขอเชิญชวนญาติโยมได้น้อมบุญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่บุรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทุกยุคทุกสมัยด้วยความสำนึกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมเราท่านทั้งหลายทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นต้นนอกจากนั้นก็เชิญญาติโยมได้น้อมบุญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นเดือนแห่งการสวรรคตเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์ท่านคือ13ตุลาคมเป็นวันที่เราชาวไทยได้มีความเศร้าโศกเสียใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทั้งหยาดน้ำตาที่หลั่งไหลท่วมท้นทั่วประเทศและต่างประเทศก็เวียนมาบรรจบครบอีกวาระในวันที่13ตุลาคมที่จะถึงนี้จึงเชิญชวนญาติโยมได้น้อมบุญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเราท่านทั้งหลายผู้ชื่อว่าเป็นลูกหลานชาวไทยได้น้อมใจเคารพบูชาพระองค์เป็นพ่อของแผ่นดินเป็นเสมือนพ่อแม่ผู้มีพระคุณของเราเลยทีเดียวเราท่านทั้งหลายจึงควรที่จะมาร่วมกันถวายพระราชกุศลอันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพเทิดทูนบูชากตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นขัตติยราชสักการบูชาต่อพระองค์ท่านและนอกจากนั้นก็เชิญญาติโยมได้น้อมบุญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยอีกเช่นกันและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอันเป็นการน้อมถวายพระกุศลด้วยความรักที่เรานั้นชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มีต่อพระองค์ท่านเมื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนคนไทยประเทศชาติบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาอย่างสูงส่งด้วยพระราชศรัทธาอันสูงยิ่งและพร้อมกันนั้นก็เชิญญาติโยมได้น้อมบุญกุศลแผ่ไปถึงวีรกษัตริย์วีรบุรุษวีรสตรีวีรชนผู้กล้าของไทย
ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยและประชาชนคนไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเสมอมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันขอให้ทุกพระองค์ทุกดวงจิตได้สถิตพระสำราญในทิพยวิมานด้วยทิพยสุขทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นไตรทิพย์ตามพระราชประสงค์ทุกประการญาติโยมท่านสาธุชนในวันนี้ก็อาตมาภาพจะได้น้อมนำข้อคิดสารธรรมและข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกับญาติโยมท่านผู้ฟังตามสมควรแก่เวลาในเดือนตุลาคมนี้โยมก็เป็นช่วงแห่งการสิ้นเดือน10ไทยที่นับตามจันทรคติก็คือข้างขึ้นข้างแรมวันที่11คือวันพรุ่งนี้11ตุลาคมนั่นก็เป็นวันแรม15ค่ำเดือน10ในเดือน10นั้นเนี่ยตั้งแต่ขึ้น1ค่ำเดือน10มาจนถึงแรม15ค่ำเดือน10นับเป็นเทศกาลศาสตร์เดือน10ศาสตร์ไทยโยมซึ่งก็เป็นประเพณีที่สืบทอดมาในประเพณี12เดือนซึ่งดั้งเดิมนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังเห็นได้ว่ามีอยู่ในพระราชพิธี12เดือนในพระราชพิธีประจำเดือน10นั้นก็มีพระราชพิธีศาสตร์ไทยพระราชพิธีศาสตร์เดือน10อันเป็นการอุทิศพระราชกุศลแด่บุรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในส่วนของประชาชนคนไทยเราทุกท่านนั้นจึงได้ยึดถือตามพระราชพิธี12เดือนในเดือน10ก็มาเป็นประเพณี12เดือนในเดือน10ญาติโยมเราชาวไทยชาวพุทธก็จะมีการทำบุญอุทิศกุศลศาสตร์เดือน10ซึ่งใน4ภาคของไทยนั้นก็มีประเพณีบุญเดือน10หรือศาสตร์เดือน10นี้คล้ายคลึงกันคือการอุทิศกุศลให้แก่ญาติบรรพบุรุษที่ล่วงลับดับขันไปแล้วญาติโยมท่านผู้ฟังโดยในประเพณีภาคใต้นั้นก็จะมีประเพณีรับตายายก็คือบรรพบุรุษตั้งแต่ขึ้น1ค่ำเดือน10แล้วก็เป็นพิธีทำบุญชิงเปรตและส่งตายายในวันแรม15ค่ำเดือน10นี่คือประเพณีเดือน10ของภาคใต้ภาคกลางก็จะเป็นประเพณีศาสตร์ไทยศาสตร์เดือน10ประเพณีบุญเปตปรีคือการอุทิศกุศลให้แก่ญาติบรรพบุรุษที่ล่วงลับดับขันไปแล้วในส่วนของภาคกลางแต่ภาคอีสานนั้นญาติโยมก็เป็นประเพณีศาสตร์เดือน10เป็นประเพณีบุญข้าวสากและบุญข้าวประดับดินบุญแจกข้าวก็แล้วแต่แต่ละท้องที่ประเพณีท้องถิ่นจะมีชื่อของประเพณีที่เรียกขานที่แตกต่างกันไปแต่วัตถุประสงค์นั้นก็เรียกว่าเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติบรรพบุรุษที่ล่วงลับดับขันไปอีกทั้งเป็นการบูชาเทวดาฟ้าดินเจ้าที่เจ้าทาง
ญาติบรรพบุรุษที่เป็นเจ้าของไร่เจ้าของนาที่ส่งทอดมอบเป็นมรดกสมบัติพระสถานตกทอดมาถึงลูกหลานในยุคปัจจุบันนี่เป็นประเพณีของภาคอีสานส่วนภาคเหนือนั้นก็เป็นประเพณีเดือน10จริงๆภาคเหนือจะเป็นเดือน12เพราะการนับของทางภาคเหนือนั้นนับก่อนทางภาคกลางจึงกลายเป็นเดือน12เรียกว่าเดือน12เหนือเดือน10ใต้เพราะนั้นเดือน12นั้นมันก็เป็นประเพณีในการทำบุญอุทิศกุศลเหมือนกันซึ่งมีชื่อเรียกกันในภาคเหนือตอนบนว่าบุญสลักกพัดนะบุญสลักกพัดก็จะเป็นการน้อมนำข้าวปลาอาหารมาถวายอุทิศเป็นสลากเพื่ออุทิศให้แก่ญาติมิตรบรรพบุรุษที่ล่วงลับดับขันไปตลอดบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรถวายไว้เสวยผลในชาติต่อๆไปชาติหน้าและชาติต่อๆไปอุทิศให้แก่สัตว์เลี้ยงมีวัวควายเป็นต้นเพราะมีคุณต่อชาวบ้านในการทำไร่ไถนานี่เรียกว่าบุญสลักกพัดนอกจากนั้นก็ยังมีบุญของการถวายพระธรรมเทศนาอุทิศกุศลเช่นพระธรรมเทศนามาลัยโผฏโลกมหาวิบากกรรมวิบากยาติพรีหรือว่าทำอุทิศกุศลให้แก่ญาติบรรพบุรุษที่ล่วงลับดับขันไปในเป็นประเพณีเดือน12ของทางภาคเหนือตอนบนส่วนภาคเหนือตอนล่างก็จะเป็นประเพณีที่สอดคล้องกับศาสตร์เดือน10หรือศาสตร์ไทยของทางภาคกลางนี่เรียกว่าบุญประเพณีเดือน10นะที่อยู่ในช่วงเดือนตุลาคมฉะนั้นที่วัดอมรคีรีนั้นวันพระวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีการทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมรักษาอุโบสถศีลถือบวชเนกขัมมะฟังธรรมและปฏิบัติธรรมวันหนึ่งคืนหนึ่งที่วัดอมรคีรีญาติโยมอันเป็นการน้อมบุญกุศลอุทิศแผ่ไปถึงญาติมิตรผู้มีพระคุณที่ล่วงลับดับขันไปแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เชิญญาติโยมนะท่านสาธุชนทั้งหลายนั้นที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลที่รู้จักคุ้นเคยวัดอมรคีรีนะถามว่าวัดอมรคีรีอยู่ที่ไหนอยู่ฝั่งทนเชิงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีถนนอรุณอมรินทร์แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครถ้าข้ามพระราม8มาก็ลงอรุณอมรินทร์สะพานลอยข้ามถนนที่2อยู่ติดถนนซ้ายมือเลยเห็นโบสถ์2ชั้นซุ้มประตูสวยๆนะก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยโยมนะบุญทำบุญตักบาตรก็เริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะส่วนถ้าญาติโยมข้ามสะพานปิ่นเกล้าญาติโยมก็มาจนถึงแยกปิ่นเกล้าก็เลี้ยวขวาไปกลับรถใต้สะพานพระราม8สะพานลอยข้ามถนนที่2ซ้ายมือก็เห็นวัดถ้าโยมมาจากจรัญสนิทวงศ์ก็มาเข้าจรัญ40หรือข้ามสังฮีโยมก็มาเข้าจรัญ40นะหรือเลยพาต้ามาก็มาเจอแยกปิ่นเกล้ามาจากบรมราชชนนีก็มาถึงแยกปิ่นเกล้าเลี้ยวซ้ายโยมถ้ามาจากสิริราชก็ตรงมานะตรงมาสี่แยกไฟแดงตรงมากลับรถใต้สะพานพระราม8
จอสะพานลอยข้ามถนนที่สองก็อยู่ซ้ายมือส่วนถ้าโยมมาจากยกระดับรมราชชนนีนะโยมก็มาถึงเลยพาต้าปิ่นเกล้าแล้วเนี่ยโยมต้องชิดซ้ายเลนเดียวพอเจอทางเบี่ยงอรุณอมรินทร์ทางเบี่ยงที่จะเลี้ยวไปทางสะพานพระราม8เพราะเราไม่ตรงไปปิ่นเกล้าโยมก็เบี่ยงลงตรงอรุณอมรินทร์เนี่ยพอเบี่ยงซ้ายแล้วตบขวาเลยชิดขวาสุดเพื่อที่จะลงอรุณอมรินทร์ถ้าโยมเบี่ยงซ้ายแล้วไม่ชิดขวาเนี่ยโยมก็จะเลยวัดอมรไปข้ามสะพานพระราม8ไปเลยโยมหลายท่านหลายคนเลยมาแล้วนะเยอะแยะนะเลยไปแล้วก็ตกใจแล้วทำไงโยมเลยไปแล้วก็ไปกลับรถนะลงสะพานพระราม8ไปแล้วก็ตรงไปแยกไฟแดงตรงไปนะแยกไฟแดงที่1ตรงไปถึงแยกไฟแดงที่2โยมก็เลี้ยวซ้ายกลับรถหน้ากระทรวงศึกษาเลี้ยวกลับมาข้ามพระราม8เหมือนเดิมโยมส่วนโยมที่เบี่ยงซ้ายแล้วชิดขวาลงอรุณอมรินทร์โยมก็ตรงไปชิดขวาสุดนะลงสะพานแล้วก็ชิดขวาสุดกลับรถใต้สะพานพระราม8นะตรงมาสะพานลอยข้ามถนนที่2ก็ซ้ายมือเห็นซุ้มประตูเลี้ยวเข้าวัดเลยนะถ้าลงข้ามสะพานพระราม8มาก็ลงอรุณอมรินทร์แยกแรกโยม2สะพานลอยสะพานลอยที่2เอ็นซุ้มประตูเลี้ยวซ้ายเข้าวัดนะโยมนะที่วัดอมรคีรีนั่นก็เป็นวัดที่เปิดรับญาติโยมทุกท่านทุกชุมชนเชื้อชาติโยมไม่แบ่งแยกชนชั้นโยมจะบอกว่าไปวัดเดี๋ยวนี้ต้องมีเงินมีทองถ้าไม่มีตังก็ไปวัดทำบุญไม่ได้ไม่จริงโยมนะที่วัดอมรคีรีนั้นมาได้โยมจะบอกว่ามีปัจจัยไม่มีปัจจัยไม่ใช่อย่าให้เป็นเงื่อนไขเพราะการทำบุญนั้นพระโยมมีใจน้อมมาเพื่อถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมนั่นเป็นการขัดเกลากายวาจาใจของตนให้สะอาดหมดจดผ่องใสด้วยทานศีลภาวนาและศีลสมาธิปัญญาบุญกิริยานั้นมีตั้ง10ประการญาติโยมทำได้ทุกอย่างที่จะต้องบริจาคทรัพย์มีแค่ทานเท่านั้นโยมไม่พร้อมทานโยมก็กระทำอย่างอื่นอีก9อย่างโยมเพราะนั้นเนี่ยโยมอย่าได้คิดให้เกิดเงื่อนไขปิดกั้นตัวเองอย่างนั้นผู้คนสังคมเขาจะคิดจะว่าจะกล่าวอย่างไรอย่าให้สิ่งอื่นมาปิดกั้นศรัทธาอันบริสุทธิ์อย่าให้สิ่งอื่นผู้อื่นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เล่าลือที่ว่าเราได้ยินได้ฟังนั้นอย่าให้มาปิดกั้นโอกาสแห่งการสั่งสมบุญกุศลบารมีธรรมของตนเพราะญาติโยมท่านผู้ฟังอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งแยกชนชั้นเลยไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะผู้มีเงินมีทองมีทรัพย์มีอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์เท่านั้นไม่ใช่โยมทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นเส้นทางโดยตรงที่จะบำเพ็ญตนปฏิบัติตนฝึกตนเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาโลภโกรธหลงกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาให้หมดสิ้นไปเพื่อเข้าถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เข้าถึงที่สิ้นสุดแห่งวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องเกิดอีกแล้วก็ไม่ทุกข์ยอมซึ่งถือว่าเป็นอิสรภาพสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงมอบเอาไว้และการจะเข้าถึงนั้นไม่สามารถเข้าถึงด้วยการโดนบันดาลประทานพรจะเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติและฝึกตนเพื่อกำจัดโลภกดหลงให้สิ้นไปเท่านั้น
พราะฉะนั้นจึงไม่อาจที่จะแลกมาด้วยวิธีอื่นจะแลกได้ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้นจบและเป็นทางเดียวที่จะพ้นทุกข์เข้าถึงอิสรภาพที่ไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นเองอันนี้ก็ฝากไว้อย่าให้อะไรมาปิดกั้นโอกาสอันสำคัญนี้โดยเฉพาะใจเราที่ปิดกั้นตนเองไม่ให้ก้าวไปสู่ความหลุดพ้นก็ขอฝากไว้โยมนะเพราะนั้นก็ญาติโยมท่านใดสะดวกก็มาร่วมบุญกันวันพรุ่งนี้วันพระแรม15ค่ำจาดเดือน10ที่วัดอมรคีรีกันได้แต่นอกจากนั้นญาติโยมในช่วงนี้ก็เดือนตุลาคมนั้นก็ยังมีประเพณีอีกหลายอย่างนะโดยเฉพาะประเพณีในทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือออกพรรษาโยมนะออกพรรษาปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่26ตุลาคมนะ26ตุลาคมก็เป็นวันออกพรรษาเรียกว่าเป็นวันปวารณากรรมออกพรรษาซึ่งจัดโยมท่านสาธุชนชาวพุทธก็จะได้มาร่วมกันในการประกอบบุญกุศลทำบุญตักบาตรส่งพระสงฆ์ออกพรรษากันและนอกจากนั้นนะก็จะได้ร่วมกันในการสร้างกุศลบารมีธรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งกรรมฐานฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์กันในวันออกพรรษาซึ่งก็เป็นวันที่พระสงฆ์นั้นจะต้องประพฤติตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ซึ่งการออกพรรษานั้นมี2ครั้งเรียกว่าออกพรรษาต้นสำหรับพระสงฆ์ผู้เข้าพรรษาต้นคือเข้าพรรษาต้นตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน8ขออภัยแรม1ค่ำเดือน8ไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11นี่นะเดือน11ก็เป็นการออกพรรษาต้นส่วนพรรษาหลังนั้นสำหรับภิกษุผู้เข้าพรรษาหลังก็สามารถออกพรรษาหลังได้คือเข้าพรรษาหลังตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน9ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12คือวันลอยกระทงนะอันนี้เรียกว่าออกพรรษาหลังโยมฉะนั้นก็การออกพรรษาพระพุทธเจ้าให้ปวารณากรรมว่าสังคัมพันเตปวาริมิทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาวทันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัจสันโตปฏิกริสามิอันนี้เป็นคำปวารณาออกพรรษาโยมนะถึงญาติโยมอะไรที่เรียกว่าปวารณากรรมออกพรรษาโยมปวารณากรรมออกพรรษานั่นคือการที่ญาติโยมเมื่อได้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ออกพรรษาแล้วเนี่ยพระสงฆ์ก็จะไปปวารณากรรมหมายถึงการปวารณาก็คือเปิดโอกาสนะให้แก่พระสงฆ์คือภิกษุผู้อยู่จำพรรษาร่วมกันนั้นเนี่ยนะทั้งภิกษุที่แก่พรรษาก็ตามอ่อนพรรษาก็ตามได้ว่ากล่าวตักเตือนในสิ่งที่ได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้ฟังก็ดีที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยทำให้รู้สึกกินแหนงแข็งใจนะรู้สึกขุ่นเคืองใจที่จะเป็นมลทินเกิดขึ้นต่อกันและกันก็ให้ปวารณากรรมว่ากล่าวตักเตือนแนะนำพร่ำสอนและชื่อว่าเป็นการมอบขุมทรัพย์ให้ภิกษุผู้ได้รับการแนะนำตักเตือนก็ชื่อว่าได้อริยทรัพย์อันประเสริฐยมนะได้อริยทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นก็ทุกท่านก็จะดีอกดีใจในการที่ได้รับคำแนะนำบอกกล่าวตักเตือนนั้น
ราะฉะนั้นก็ชื่อว่าเป็นพระวินัยบัญญัติหรืออริยประเพณีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะทำให้ภิกษุสงฆ์นั้นในการที่จะเดินทางจาริกไปในที่ต่างๆนั้นเนี่ยญาติโยมนะก็จะได้ไม่ติดค้างความรู้สึกต่อกันและกันจึงเรียกว่าเกิดความบริสุทธิ์ด้วยการให้อภัยและการได้สำนึกในความผิดพลาดนั้นและก็พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นนี่อันนี้เรียกว่าเป็นความงดงามแห่งหมู่สงฆ์ยมชื่อว่าเป็นวันออกพรรษาเพื่อปวารณากรรมและนอกจากนั้นวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันที่27เป็นวันแรม1ค่ำนะเดือน11ยมก็เป็นวันเทโวโลหณะคือวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในการลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้านั้นได้เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงทรงแสดงอภิธรรม7คัมภีร์โปรดพุทธมารดาเป็นวาระ3เดือนในโลกมนุษย์เมื่อถึงออกพรรษาพุทธองค์ก็ตรัสบอกแก่พระมหาโมคคัลลานะว่าดูก่อนโมคคัลลานะเราตถาคตจะลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ประตูเมืองสังกัจจนครพุทธบริษัทใดที่ประสงค์จะพบเราก็มารอเฝ้าที่ประตูเมืองสังกัจจนครเถิดในวันแรม1ค่ำเดือน11พอถึงวันแรม1ค่ำเดือน11พระพุทธองค์ก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองหัวบันไดก็พาดตรงหน้าประตูเมืองสังกัจจนครยมเมื่อพระองค์เสด็จลงมาก็ทรงอธิษฐานเปิดภพภูมิเทวโลกพรหมโลกมนุษย์โลกและอบายภูมิสามารถที่จะสัมผัสมองเห็นกันสามารถมองเห็นพระพุทธเจ้ากันทั้งหมดนับแต่การย่างพระบาทลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงบันไดซี่แรกมาจนถึงซี่สุดท้ายยอมทำให้เห็นทั้งเทวดาอินทร์พรหมเห็นทั้งสัตว์ในอบายภูมิทั้งหลายจึงเรียกวันนี้ว่าวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกเพราะนั้นในการทำบุญวันเทโวโลหณะนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษว่าบุญกุศลที่กระทำนั้นเมื่อทุกท่านจะอุทิศให้แก่ญาติมิตรผู้มีพระคุณที่ล่วงลับดับขันไปอยู่ในโลกของวิญญาณทุกดวงจิตจะพบภูมิไหนสามารถที่จะได้รับบุญกุศลด้วยกันทั้งสิ้นเพราะเป็นวันพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานเองจบดังนั้นเนี่ยจึงมีการทำบุญตักบาตรเทโวด้วยข้าวสารอาหารแห้งต่างๆทั้งข้าวสารทั้งข้าวสุกอาหารสดข้าวหวานก็เป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วโดยมหาเศรษฐีผู้ที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารต่างๆบรรทุกเกวียนไปนั้นถึง500เล่มเกวียนโยมสามารถที่จะตักบาตรพระสงฆ์ที่ไปเฝ้ารับเสด็จพระพุทธเจ้าถวายเป็นพระกยาหารต่อพระราชามหากษัตริย์ขัตติยะราชบุตรทั้งหลายเสนาอามาตย์ราชบริพารเศรษฐีขบดีอุตุมพี
ตลอดถึงประชาชนมนตรีทั้งหลายที่ไปเฝ้ารับเสด็จนั้นก็ได้รับอาหารจากท่านเศรษฐีทั้งหมดเพราะนั้นภิกษุสงฆ์ที่ไปนั้นท่านเศรษฐีก็ได้ทำบุญตักบาตรถวายตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนถึงภิกษุสงฆ์ทั้งนั้นจึงเรียกวันนับตั้งแต่วันนั้นมาว่าตักบาตรเทโวโลหณะคือตักบาตรในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นเองนะโยมนะอันนี้ก็เรียกว่าที่วัดอมรคีรีก็มีการทำบุญตักบาตรอย่างนี้เช่นกันโยมในวันที่27นะโยมนะและนอกจากนั้นในการทำบุญตักบาตรเทโวนั้นเนี่ยก็ญาติโยมก็ที่วัดอมรคีรีก็จะได้ถวายการอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรที่เราเรียนศึกษานักธรรมบาลีเป็นจำนวนมาก50รูปที่วัดอมรคีรีโยมอันเป็นการบวชเข้ามาแล้วก็มาทำหน้าที่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งก็คือพระปริยัติส่วนที่สองก็คือปฏิบัติสมถะและวิปัสสนานี่เป็นหน้าที่ที่พุทธเจ้ากำหนดไว้สำหรับผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนาเพราะนั้นพระเนรวัฒน์อมรคีรีก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าเอาไว้ก็คือเล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อรักษาพระศาสนธรรมคำสอนของพุทธเจ้าไว้ให้ดำรงมั่นคงยั่งยืนนานต่อไปก็เชิญญาติโยมได้มาร่วมบุญกุศลกันนะโยมนะอันเป็นการสืบสานประเพณีของชาวพุทธในวันทั้งออกพรรษาและเทโวโลหณะร่วมกันและนอกจากนั้นสำหรับในช่วงนี้เนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังการที่ญาติโยมนั้นได้ทราบข่าวสารจากสื่อออนไลน์ต่างๆโยมนะซึ่งก็ประกอบด้วยสื่อข่าวสารทั้งทางตรงก็คือโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ก็คือในส่วนของโลกออนไลน์โยมนะในโลกออนไลน์ทั้งหลายนั้นเนี่ยก็เรียกว่าในส่วนของงานซึ่งก็เป็นประเพณีที่เราทั้งหลายได้ทราบกันไปแล้วแต่โดยการที่ญาติโยมนั้นได้เห็นสื่อต่างๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยณตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมโยมประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเพราะฉะนั้นก็ทำให้หลายพื้นที่นั้นเนี่ยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมนี้เนี่ยมากมายเหลือเกินโยมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการที่หลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งวัดทั้งบ้านเรือนของญาติโยมได้รับผลจากภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหมากมายเหลือเกินมากมายเหลือเกินโยม
บางวัดเนี่ยถึงกับท่วมนะโบสถ์เนี่ยครึ่งโบสถ์เรียกว่าไม่สามารถที่จะอยู่กันได้แต่หลายวัดที่เป็นศูนย์พักพิงสำหรับญาติโยมซึ่งบางวัดก็ไม่ท่วมบางวัดก็ท่วมจะเห็นได้ว่าอุบาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระนั้นก็ได้รวบรวมถุงยังชีพอันเป็นของแห้งทั้งหลายนะไปมอบแจกจ่ายให้แก่ผู้คนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมทั้งในกรุงเทพส่วนเหนือนะทางมีนบุรีน้องจอกทางนะสุขุมวิทลาดพร้าวห้วยขวางดินแดงนะก็เรียกว่าหนักหนาต่างจังหวัดก็โดยเฉพาะนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะปทุมธานีหยกอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีอุทัยชัยนาทก็เรียกว่าท่วมกันมากมายหลายเดือนเป็นที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งเพราะภัยพิบัติน้ำท่วมนั้นหนักหนาเหลือเกินยอมแต่ก็พระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ได้ช่วยอย่างเต็มกำลังเท่าที่จะทำกันได้ถึงขั้นที่ว่ามีคำกล่าวว่าพระมาโปรดจากเพจของประเทศชัยนาทอำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทในเผยแพร่การช่วยเหลือว่าพระมาโปรดท่านเจ้าคุณโอมลุยน้ำช่วยชาวบ้านมอบข้าวสารอาหารแห้งถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชัยนาทท่านก็นั่งเรือลุยน้ำไปจนถึงบ้านเรือนของประชาชนแม้รูปร่างพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณท่านจะใหญ่นะรูปร่างใหญ่ท่านก็ยังพายเรือไปมอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นที่น่าอนุโมทนาซึ่งท่านก็อยู่ที่วัดสงสวยเป็นเจ้าคณะอำเภอหนองมะม่วงนะก็ขออนุโมทนาสาธุกราบอนุโมทนาในเมตตาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณท่านอย่างสูงทั้งพระมหาเถระพระเถรานุเถระมากมายหลายรูปหลายองค์ที่ได้เมตตามอบการช่วยเหลืออย่างนี้ก็เรียกว่าตามคำที่เรียกว่าคุณพระช่วยก็คือพระสงฆ์ได้มาช่วยเมื่อญาติโยมประสบภัยพิบัติมากมายหลายวัดหลายพื้นที่นอกจากนั้นก็ขอฝากเป็นข่าวสารสุดท้ายญาติโยมท่านผู้ฟังนั่นก็คืองานสลักพัดประจำปีพุทธศักราช2569ของสมาคมพุทธบริษัทชาวเหนือและสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นครั้งที่61เรียกว่าเป็นประเพณีระดับชาติเลยทีเดียวยอมซึ่งจัดขึ้นทุกปีที่วัดเบญจมบพิตรปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมพุทธศักราช2569ประกอบด้วยการทำกิจกรรมและชมประเพณีวัฒนธรรมภาคเหนือ10จังหวัดมีการแอวกาดมั่วซื้อครัวเมืองแต่งกายล้านนานะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอนำท่านผู้ฟังมายังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 101 MHz ดำเนินการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีโดยมีดิฉันนางสาวอาซียะดาโอนักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีและคุณฟาซียะอาพิโลนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดยะลาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะสำหรับบรรยากาศบริเวณลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในขณะนี้ค่ะเนืองแน่นไปด้วยประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมกันเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันตั้งแต่เช้าเป็นภาพบรรยากาศที่พวกเราประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีขออภัยค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะทุกๆปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569
2: ท่านผู้ฟังคะสำหรับหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ณมัสยิดกลางปัตตานีจังหวัดปัตตานีกำหนดการมีดังนี้ค่ะเวลา 14:25 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งหน้าพระตำหนักที่ประทับ AGG00เวลา 14:45 เสด็จถึงลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งหน้าพระตำหนักที่ประทับ AGG00 เวลา 14:50 เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง AGG00 ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาค่ะ
1: และในช่วงเวลา 16:05 ค่ะทั้งสองพระองค์จะเสด็จถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาและจะประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะท่านผู้ฟังคะวิถีชีวิตของผู้ที่นับถือ ขออภัยค่ะวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะจะนำหลักคำสั่งสอนที่มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานถือเป็นธรรมนูญชีวิตที่มีความสำคัญและผูกพันกับพี่น้องมุสลิมทุกแห่งคนบนโลกผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะจะนำคัมภีร์อัลกุรอานมาเป็นบริบทและแนวทางของการดำเนินชีวิตมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจึงไม่สามารถแยกระหว่างคัมภีร์อัลกุรอานกับการดำเนินชีวิตออกจากกันได้การส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ศึกษาเรียนรู้และอ่านคัมภีร์อัลกุรอานจึงถือเป็นกิจกรรมสำคัญประการหนึ่งเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาที่ถูกต้องนำพาซึ่งความดีงามมาสู่สังคมได้เป็นอย่างดีที่สำคัญเป็นการให้เยาวชนและประชาชนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในการดำรงตนตามแนวทางอัลกุรอานค่ะ
2: สำหรับการจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่19ประจำปี2569ของเทศบาลเมืองปัตตานีในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้ที่ศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานนำมายึดมั่นเป็นแบบอย่างด้วยความศรัทธาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชนเยาวชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมคำสอนการดำรงตนตามแนวทางอัลกุรอานประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยที่ได้เน้นถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเทศบาลเมืองปัตตานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาอีกทั้งเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในระดับประเทศต่อไปทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะได้จัดทำหนังสือกราบบังคมทูลผ่านจังหวัดปัตตานีในการขอถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อให้นักกอรีกอรีอะห์และประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการรับเสด็จอย่างใกล้ชิดสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยในงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่19ประจำปี2569ในครั้งนี้นอกจากมีกิจกรรมทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วนั้นทางเทศบาลเมืองปัตตานียังได้มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์กับอิสลามการจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตอิสลามในอดีตและการสาธิตการเขียนอักษรโดยผู้ชำนาญที่ได้รับรางวัลนานาชาติการแสดงการขับร้องประสานเสียงอนาซีดการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองและอาหารต่างๆมากมายหลากหลายค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายด้านและลำดับจากนี้ไปค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังสารคดีตอนพระเมตตาแห่งองค์ราชันสู่ประสบกนิกรชายแดนใต้ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: บนผืนแผ่นดินปลายด้ามขวานของประเทศไทยดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมดินแดนที่มีผู้คนต่างศรัทธาในศาสนาและดำเนินชีวิตด้วยความผูกพันต่อชุมชนและแผ่นดินเกิดจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสคือพื้นที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่อง

ราชกรณียกิจดังกล่าวมีความต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและเมื่อเสด็จขึ้นครองราชพระราชกรณียกิจนี้ยังคงดำเนินสืบต่อมาภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีท่ามกลางประสบกนิกรที่พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจึงเป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มปิติและเป็นภาพที่สะท้อนถึงความสำคัญของศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่พระเมตตามิได้จำกัดอยู่เพียงการดูแลความเป็นอยู่ในวันนี้แต่ยังมุ่งไปถึงอนาคตของลูกหลาน

การศึกษาคือหนึ่งในรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงการดำเนินงานด้านการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้มีคุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การสร้างโอกาสทางการศึกษาจึงเปรียบเสมือนการวางรากฐานให้กับอนาคตของชุมชนเพราะเมื่อเด็กได้รับโอกาสเขาย่อมมีโอกาสสร้างอนาคตให้กับตนเองครอบครัวและบ้านเกิดของเขาอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือด้านการสาธารณสุขและการดูแลประชาชนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลรวมถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านสุขภาพได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลผ่านการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานและการช่วยเหลือประชาชนตามพระราชดำริเพราะสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของการดำรงชีวิตและการดูแลประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศคือความห่วงใยที่สะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจนอกจากนี้ยังมีงานพัฒนาในด้านแหล่งน้ำอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหนึ่งของการพัฒนาที่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งที่มีคุณค่าไม่แพ้การพัฒนาในด้านต่างๆคือความเข้าใจความเข้าใจในศาสนาความเข้าใจในวัฒนธรรมความเข้าใจในวิถีชีวิตและความเข้าใจซึ่งกันและกันพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประชาชนในพื้นที่จึงมีความหมายมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังสะท้อนถึงการเข้าถึงประชาชนการรับฟังและการสร้างความสัมพันธ์อันดีไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดใช้ภาษาใดหรือมีวิถีชีวิตอย่างไรทุกคนต่างเป็นประสบกนิกรของพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันนี่คือภาพของสังคมชายแดนใต้ที่มีความหลากหลายแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันจากพระราชกรณียกิจด้านศาสนาสู่การศึกษาจากการดูแลสุขภาพสู่การพัฒนาอาชีพและแหล่งน้ำจากการช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อนสู่การสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองทั้งหมดนี้สะท้อนพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสทางการศึกษามีอาชีพที่มั่นคงมีสุขภาพที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนของตนเองได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินชายแดนใต้พระเมตตาจึงไม่ได้อยู่เพียงในพระราชกรณียกิจที่ปรากฏให้เห็นแต่ยังอยู่ในความทรงจำและความ

ู้สึกของประชาชนที่มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเสียงถวายพระพรเสียงแห่งความปลื้มปิติและรอยยิ้มของประชาชนล้วนเป็นภาพที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกนิกรพระเมตตาที่ยังส่องสว่างบนผืนแผ่นดินชายแดนใต้เพื่อประชาชนเพื่อชุมชนและเพื่อความมั่นคงและสันติสุขของแผ่นดินไทยทรงพระเจริญ

0: ท่านผู้ฟังคะเราได้ทราบถึงพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสบกรณิกรของพระองค์และในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันนี้ลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังความรู้สึกของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีต่อพระองค์ท่านขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ดิฉันนางพนิดานาวาทองเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5เมืองปัตตานีดิฉันมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านจะเสด็จมาปัตตานีนานนานครั้งจะได้ชมพระบารมีของท่าน อยากจะเชิญชวนชาวเมืองปัตตานีและประชาชนรอบเมืองปัตตานีเข้ารับเสด็จท่านหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศในวันเสาร์ที่10เดือนตุลาค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกัญญาพรรัตน์ค่ะดิฉันเป็นนักศึกษาปีที่4ท่านหนึ่งตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล5ที่ตุลาเมืองปัตตานีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาวันนิรมันค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ท่านหนึ่งค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล5เทศบาลเมืองปัตตานีค่ะ
3: รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีค่ะ
2: หนูก็รู้สึกปลื้มปิติอย่างยิ่งและสุดท้ายนี้อยากเชิญชวนชาวปัตตานีทุกคนมารับเสด็จท่านสองคนได้ที่โรงเรียนเบญจมาค่ะวันเสาร์ที่10ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ในนามอสมของจังหวัดปัตตานีและประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีถ้าพูดถึงในเรื่องของความรู้สึกในการที่พระองค์ท่านเสด็จมาผมก็เดินทางมารับเสด็จพระองค์ท่านทุกปีในปีนี้ก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีครับได้มาร่วมกันรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์นี้เรามาร่วมกันยินดีแล้วก็มาร่วมกันเฝ้าละอองธุลีพระบาทพระองค์ท่านกันดีกว่าครับในการที่เราจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะพระองค์ท่านมาทุกปีก็เลยอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันรับเสด็จนะครับขอบคุณครับ
5: สวัสดีครับผมยินดีมากที่ในหลวงเสด็จมาจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้และอยากให้ท่านได้มาทุกปีและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อประสบนิกร
6: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ saya seorang rakyat petani.Rasa suka dan gembira hati raja dan permaisuri bagi ziarah orang rakyat petani di 40 Bulatullah pun 2,500 dan saya harap orang rakyat petani semua yang dua mari sambut raja pada hari itu dan hari itu juga ada timpah peracetan lebih 15 akar mari nak we peksa rakyat semua pada hari itu free ya saya harap rakyat semua hadir pada hari itu
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปแล้วนั้นคือเสียงความรู้สึกของประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะด้วยจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นจังหวัดในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ค่ะก็นับถือศาสนาอิสลามและเพื่อเป็นการปลูกฝังเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ศรัทธามีแรงรักมีใจรักในการศึกษาอัลกุรอานเพื่อที่จะได้นำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันตามคันลองช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมในจังหวัดปัตตานีจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงชาวมุสลิมทั่วประเทศและพี่น้องต่างศาสนารวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทางเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะโดยนายนีอนุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีได้ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยในอุปถัมภ์จุฬาราชมนตรีกำหนดจัดงานการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่19ประจำปี2569ขึ้นโดยมีการจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569ณบริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี โดยมีกำหนดให้มีพิธีเปิดงานในวันที่5สิงหาคม2569โดยนางพาติโมสซาดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในขณะนั้นนะคะแล้วก็มีการทำการแข่งขันทดสอบกอรีและกอริอาตั้งแต่เวลา20นาฬิกาโดยระดับภาคใต้แข่งขันค่ะในช่วงระหว่างวันที่5ถึง6สิงหาคม2569คัดเหลือเพียงแค่6คนเพื่อแข่งขันในระดับประเทศในวันที่7สิงหาคม2569ค่ะมีการแข่งขันกับนักกอรีและนักกอริอาที่ผ่านการคัดเลือกจากภูมิภาคต่างๆของประเทศจำนวน6คนด้วยกันรวมมีผู้เข้าแข่งขันระดับประเทศจำนวน12คนเป็นนักกอรีชายจำนวน6คนนักกอริอาหรือหญิงนะคะจำนวน6คนซึ่งประกอบไปด้วยผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชย3รางวัลโดยได้เข้ารับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนะคะก็ประกอบด้วยเรื่องของการทดสอบกอรีและกอริอาระดับภาคใต้และระดับประเทศมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการขับร้องประสานเสียงอานาชีดการจัดแสดงนิทรรศการดาราศาสตร์กับอิสลามรวมไปถึงการจัดนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตอิสลามในอดีตการสาธิตการเขียนอักษรภาษาอาหรับการสาธิตการยิงธนูการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นถิ่นต่างๆรวมถึงมีการจับฉลากของรางวัลอาทิรถจักรยานยนต์รถจักรยานตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษสุดก็คือรางวัลที่ผู้มาร่วมงานนะคะจะได้รับไปก็คือเป็นรางวัลใหญ่ก็คือเดินทางไปอุมเราะห์ณประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะ
7: คุณผู้ฟังคะสำหรับโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่19ประจำปี2569มีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามมีความศรัทธาและมีใจรักในการศึกษาอัลกุรอานเพื่อที่จะได้นำหลักธรรมและคำสอนในอัลกุรอานมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันตามคันลองของอัลกุรอานเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกก่อให้เกิดความรักความสามัคคีต่อกันเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้เน้นถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเชิญนักกอรีผู้ชนะเลิศจากประเทศมาเลเซียที่ชนะเลิศการแข่งขันในระดับนานาชาติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามได้เข้าใจในแก่นแท้ของศาสนาและเพื่อสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะสถานที่สำคัญของการจัดงานพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่แล้วก็ภาคใต้นะคะที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและลำดับจากนี้ไปค่ะขอเชิญติดตามรับฟังเรื่องราวประวัติความเป็นมาของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะ
8: มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนับเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดด้วยความงามอันเป็นเอกลักษณ์และบทบาทอันยาวนานในการเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมมัสยิดแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของจังหวัดปัตตานีประวัติความเป็นมาของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเริ่มต้นขึ้นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2497ในสมัยของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามที่มีความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมศาสนาและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมรัฐบาลจึงได้อนุมัติงบประมาณและจัดสรรที่ดินบริเวณตำบลอเนาะรูอำเภอเมืองปัตตานีเพื่อก่อสร้างมัสยิดขนาดใหญ่สำหรับรองรับชาวมุสลิมในพื้นที่การก่อสร้างดำเนินไปอย่างปราณีตและใช้เวลาปรับปรุงแก้ไขนานถึง9ปี กระทั่งสร้างเสร็จสมบูรณ์และได้รับเกียรติจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2506ความโดดเด่นที่ทำให้มัสยิดแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือสถาปัตยกรรมอันงดงามซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทัชมาฮาลประเทศอินเดียผสมผสานกับศิลปะตะวันตกอย่างลงตัวตัวอาคารสร้างขึ้นอย่างสง่างามโดยมีโดมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางและมีโดมบริวารประดับประดาอยู่โดยรอบด้านข้างล้อมรอบด้วยหอคอยสูงอีกจุดเด่นหนึ่งที่ละสายตาไม่ได้คือสระน้ำขนาดใหญ่ด้านหน้ามัสยิดซึ่งทำหน้าที่สะท้อนภาพเงาของอาคารและยอดโดมลงบนผืนน้ำเกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงามโดยเฉพาะยามเย็นที่แสงอาทิตย์อัสดงตกกระทบยอดโดมนอกเหนือจากความงดงามทางกายภาพมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานียังมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตของชุมชนในทุกๆวันชาวมุสลิมจำนวนมากจะเดินทางมาร่วมละหมาดตามเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดวันศุกร์และในเทศกาลสำคัญทางศาสนาเช่นวันตรุษอีดิลฟิตรีวันตรุษอีดิลอัฎฮามัสยิดแห่งนี้จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาร่วมประกอบศาสนกิจอย่างพร้อมเพรียงสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีนอกจากนี้มัสยิดยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศาสนาอิสลามการจัดกิจกรรมทางสังคมและเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวที่ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจากต่างถิ่นเพื่อทำความเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมุสลิมในภาคใต้ตอนล่างอาจจะกล่าวได้ว่ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีคือมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาอันทรงคุณค่าไม่เพียงแต่เป็นอนุสรณ์แห่งความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนในอดีตแต่ยังคงทำหน้าที่เป็นเสาหลักทางจิตใจที่อบอุ้มศรัทธาของชาวปัตตานีเอาไว้ตั้งแต่อดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและจะยังคงเปล่งประกายความงดงามคู่แผ่นดินใต้ต่อไปอีกนานเท่านาน
7: ค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือเรื่องราวของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้นะคะในปัจจุบันค่ะมัสยิดกลางปัตตานีได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจสำคัญนั่นก็คือการละหมาดวันละ5เวลาค่ะเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็ใช้ในการละหมาดในวันศุกร์รวมไปถึงการละหมาดในวันตรุษต่างๆซึ่งมีชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีรวมถึงชาวมุสลิมที่มาจากพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะในวันศุกร์และวันเสาร์จะมีการบรรยายธรรมะซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 3,000 คนซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาและเพื่อความถูกต้องในการบำเพ็ญศาสนกิจนั่นเองค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะลำดับจากนี้นะคะขอพูดถึงเอ่ยถึงรายชื่อของผู้ที่ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569นะคะซึ่งจะเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและร่วมฉายพระรูปกับพระองค์ท่านนะคะในวันนี้ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะโดยฝ่ายชายนะคะผู้ที่ชนะเลิศก็คือนายต่วนมูไฮมีนนิยามาซึ่งเป็นผู้แทนจากจังหวัดปัตตานีค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือนายจิรายุทธนิ้มนวลจังหวัดปุรีนะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2ค่ะคือนายนาวาวีอารวันนะคะเป็นผู้แทนจากกรุงเทพมหานครส่วนรางวัลชมเชยค่ะนายรอมซูมามะผู้แทนจากจังหวัดภูเก็ตและรางวัลชมเชยอีก1รางวัลรางวัลชมเชยที่2นะคะก็คือนายฮับกีกาดามุงซึ่งเป็นผู้แทนจากจังหวัดชุมพรและรางวัลชมเชยที่3ก็คือนายรัฐภูมิอยู่เป็นสุขผู้แทนจากจังหวัดตราดค่ะ
7: ส่วนผู้ชนะการทดสอบฝ่ายหญิงนะคะประกอบไปด้วยชนะเลิศนางสาวรัตนาสหมานผู้แทนจังหวัดนครนายกรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะนางสาววีรยาเลาะและผู้แทนจากกรุงเทพมหานครรองชนะเลิศอันดับที่2นางสาวฮามิดะเจเต ผู้แทนจังหวัดกระบี่รางวัลชมเชยนะคะนางสาวรุ่งฤดีจิสมันผู้แทนจังหวัดฉะเชิงเทราและรางวัลชมเชยนางรอซีดะดอมลอผู้แทนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งก็มีนางสาวสินีนาถโสพลสุวรรณเป็นผู้รับแทนค่ะรางวัลชมเชยอีกท่านหนึ่งนะคะนางสาวสิริกัลยารับใส่ทองตัวแทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์นะคะเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีในวันนี้ค่ะพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะจึงมีพระราชดำริให้หน่วยแพทย์พระราชทานมาให้บริการทางการแพทย์นะคะให้กับประชาชนในพื้นที่และลำดับจากนี้ไปนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามรับฟังความรู้สึกของบุคลากรทางการแพทย์และความรู้สึกของประชาชนที่มารับบริการในครั้งนี้ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
9: กระผมพลตรีรัฐพรพัฒนารังสรรค์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่4ครับการเตรียมการของเราได้ใช้ข้อมูลจากปีที่แล้วว่าประชาชนมีความถี่ความชุกของโรคอะไรบ้างครับปีนี้เราก็จัดมาให้ตรงตามความต้องการครับเราเตรียมมาทุกสาขาตามความต้องการเลยครับเช่นอายุรแพทย์สัญญาแพทย์สัญญาแพทย์กระดูกสัญญาแพทย์ทางเดินปัสสาวะจักษุแพทย์จิตแพทย์แล้วก็อีกหลายท่านเลยครับรวมทั้งหมด14ท่านครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง14ท่านครับมีประชาชนให้ความสนใจเยอะมากครับมาตรวจทั้งหมด787รายครับโรคที่พบบ่อยที่สุดคือต้อกระจกแล้วก็ที่ถัดมาคือข้อเข่าเสื่อมครับเราให้การรักษาขั้นต้นแล้วถ้ามีการรักษาผู้ป่วยหลายท่านเป็นผู้ป่วยประจำในพื้นที่อยู่แล้วครับก็จะส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลสาธารณสุขในพื้นที่ครับจากข้อมูลที่ได้มาในปีหน้าเราจะจัดให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้นตามความชุกความถี่ของโรคของประชาชนในพื้นที่ครับนอกจากเราเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมา14ท่านแล้วเรายังเตรียมรถพยาบาลแอดวานซ์กู้ชีพขั้นสูงไว้อีก3คันครับเอาไว้รับส่งผู้ป่วยที่มาใช้บริการครับอันที่3คือเราเตรียมชุดส่งกลับทางอากาศเตรียมไว้อีก1ชุดครับข้อต่อไปคือเราจัดชุดแพทย์จิตอาสาเดินเท้าให้บริการรอบๆพื้นที่ทั้งหมดเลยครับปีถัดไปเมื่อรับทราบข้อมูลในรายละเอียดของปีนี้แล้วปีหน้าเราจะจัดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือในการตรวจที่สมบูรณ์ให้พร้อมมากยิ่งขึ้นครับ
10: ผมนายแพทย์อนุรักษ์สารภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเยี่ยมมากเลยคนประชาชนให้ความสนใจเยอะมากนะครับแล้วก็ลงทะเบียนมา600กว่าวันนี้มาประมาณเกือบ800ครับดีมากเลยครับส่วนใหญ่เป็นเคสทั่วๆไปครับเป็นเคสทั่วๆไปที่อาจจะรอคิวเจอคุณหมอเฉพาะทางถ้าเป็นตรวจแบบกับคุณหมอเฉพาะทางต้องรอ 3-4 เดือนแต่วันนี้ก็คือได้รับการตรวจแล้วได้การดูแลบางคนที่ต้องผ่าตัดหรือว่าต้องดูแลต่อก็ส่งเป็นระบบเขาเรียกว่าฟาสต์แท็กสามารถที่จะเป็นคิวด่วนที่จะดำเนินการได้ดีมากเลยครับวันนี้คนที่เข้าถึงในโลกที่จำเป็นต้องเข้าถึงแล้วก็โอกาสที่จะมาเนี่ยได้รับโอกาสอย่างดีมากเลยที่จะเข้าถึงได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเคสสัญญกรรมเคสกระดูกและข้อเคสตาครับผมเขาสามารถที่จะนัดตรวจแล้วก็ดูแลรักษาแล้วก็สามารถที่จะไปโรงพยาบาลปัตตานีรักษาภายในระยะเวลาไม่เกิน1สัปดาห์วันนี้คุยกับทางคุณหมอที่มาดูแลนะเขาบอกว่านัดดูแลให้เสร็จภายใน1สัปดาห์แผนกที่ต้องดูแลต่อเนื่องผู้บริการวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสทั่วไปนะครับเคสทั่วไปอย่างเช่นเคสปวดเข่าจริงๆเนี่ยถ้าปวดเข่าแล้วจำเป็นต้องผ่าตัดเขาพร้อมมากเลยแต่ส่วนใหญ่คนไข้ของเราอย่างนี้ครับก็คือปฏิเสธผ่าตัดก็เลยให้ยาทำกายภาพรักษาตามอาการเคสตาก็เหมือนกันครับวันนี้มีคนไข้ที่ต้องรักษาต้อกระจกที่ต้องผ่าตัดหลายคนถ้าเกิดอยากผ่านี้คิวแป๊บเดียวประมาณอาทิตย์นึงได้ผ่าได้เลยเพราะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จัดโดยแพทย์เฉพาะทางให้วันนี้แต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่ของเราก็ไม่สะดวกผ่าตัดคืออยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเราเป็นโอกาสทุกปีนะครับในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อจังหวัดปัตตานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงสามารถมารับบริการได้เลยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้คุยกับคุณหมอเขายาที่เอานำมาเนี่ยเป็นยาที่บางอย่างโรงพยาบาลปัตตานีไม่มีเลยแล้วคุณหมอเขาว่าโอ้ยาดีมากยาดี ครื่องมืออุปกรณ์ที่พามาครบนะครับเอ็กโคหัวใจอัลเตอร์ซาวด์ที่ทำได้เลยแล้วก็มีรถก็เรียกว่ารถทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการได้เต็มรูปแบบนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้รับบริการเราจะดูแลให้ท่านได้รับบริการภายในไม่เกิน1สัปดาห์ถ้าต้องผ่าตัดหรือว่าเป็นกรณีเร่งด่วนหรือว่าจำเป็นต้องดูแลต่อเนื่องเราจะมีคิวมีดำเนินการแบบพิเศษให้อย่างวันนี้ทันตกรรมเนี่ยหลายคนมาแล้วคิวเยอะไม่ทันเพราะว่าทันตแพทย์อะไรอาจจะไม่เพียงพอแต่เรานัดต่อเนื่องให้ที่โรงพยาบาลได้ทำภายใน1สัปดาห์มั่นใจได้เลยครับวันนี้เป็นโปรแกรมดีๆสำหรับชาวปัตตานีเลยครับปีหน้าอย่าลืมมากันเยอะๆเราเต็มที่นะครับสามารถดูแลได้ปีนี้เยอะที่สุดนะครับรับบริการประมาณเกือบ800คนที่เราเคยมีมากที่สุดประมาณเกือบ700คนเท่านั้นแต่ปีนี้มาเยอะขึ้นแล้วนะครับก็อยากให้ปีต่อไปเราสามารถที่จะดูแลได้อย่างเต็มที่เลยครับวันนี้ผมมาเยี่ยมตอนเช้านะครับแม้คนแค่จะเยอะแต่ทุกคนเนี่ยยิ้มแย้มคือแบบรู้สึกเต็มใจรู้สึกดีใจรู้สึกว่าโอ้เยี่ยมมากเลยวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากถ้าเกิดได้มาสัมผัสในตอนเช้าครับ
11: สวัสดีครับผมนายแพทย์พัชระบรรจงละเอียดรองผู้อำนวยการภารกิจสุขภาพดิจิทัลโรงพยาบาลปัตตานีวันนี้เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลปัตตานีมาออกเผยแพทย์ราชทานซึ่งมีทั้งหมด15สาขาจากโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีและกองแพทย์หลวงมีบุคลากรทั้งหมดทั้งทางแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขรวมจิตอาสาจำนวน573คนยอดผู้รับบริการจำนวน787รายโรคที่พบบ่อยที่สุดคือโรคข้อเข่าเสื่อมตาต้อกระจกมีการตรวจรักษาและให้ยาจากกองแพทย์หลวงที่นี่แต่ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนหรือต้องรักษาต่อเนื่องก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลปัตตานีต่อไปครับก็คือเป็นเคสที่ว่าจะต้องมีการรักษาต่อเนื่องนะครับเช่นเช็คเรื่องของข้อเข่าเสื่อมอย่างที่ว่านะครับหรือตาต้องกระจกที่ต้องผ่าตัดออกครับตอนนี้เราได้อำนวยความสะดวกก็คือว่าผู้ป่วยจะได้รับการตรวจรักษาภายในสัปดาห์ถัดไปที่เปิดทำการเลยครับก็ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนทั้งชาวปัตตานีและชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่จะมารักษากับหน่วยแพทย์พระราชทานเพราะหน่วยแพทย์พระราชทานเนี่ยมาจากกองแพทย์หลวงด้วยแล้วก็มาจากโรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาที่มาตรวจรักษานะครับการตรวจรักษาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสิ้นสุดที่นี่ถ้าจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องก็จะมีการส่งต่อไปรักษาต่อเนื่องจนสิ้นสุดการรักษาครับ
12: รอปีอาวานี่63ขึ้นแกมาโยวันนี
13: ้เป็นโรคไต
12: ใช่ตอนนี้เป็นนิ้วในนี่ก็รู้สึกแบบพอดีหมอเขานัดปีหน้าเขาจะผ่าปีหน้าแล้วก็วันนี้เรามาที่นี่เลยพบกับหมอบอกว่าหมอจะผ่าเดือนมกราคมสุดดีก็ดูแลดีมากก็เชื่อมั่นอยู่แล้วก็ให้เขาพยายามมา
7: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินณจังหวัดปัตตานีค่ะจะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานมาให้บริการประชาชนด้วยทุกครั้งโดยในวันนี้ค่ะประชาชนที่เข้ารับบริการกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานจำนวนทั้งหมด787รายประกอบด้วย17คลินิกค่ะนั่นก็คือคลินิกตรวจโรคทั่วไปจำนวน95รายสูตินรีเวช20รายหูคอจมูก46รายอายุรกรรมทางเดินอาหาร22รายจักษุ114รายอายุรกรรมทั่วไป69รายอายุรกรรมโรคหัวใจ8รายอายุรกรรมประสาท18รายสัญญกรรมทั่วไป33รายสัญญกรรมออไทปีดิก168รายกุมารเวชกรรม28รายห้องตรวจเอ็กโค45รายกายภาพ15ราย ER 8รายทันตกรรม58รายและคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์40รายค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะหน่วยแพทย์พระราชทานในวันนี้ค่ะได้มีการยกโรงพยาบาลนะคะมาบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะด้วยพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็เลยให้การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยวันนี้ค่ะ วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะคะหน่วยแพทย์พระราชทานก็ยกโรงพยาบาลมาให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะณบริเวณลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะโดยเปิดให้บริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึงเที่ยงของวันนี้นะคะก็มีประสบกรณิกรนะคะประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเดินทางมารับบริการกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะซึ่งการให้บริการนะคะก็มีการตรวจรักษาโดยแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขาด้วยกันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็สามารถเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วใส่ใจในเรื่องของการบริการนะคะอย่างเช่นมีการบริการคลินิกอายุรเวชกรรมนะคะซึ่งเป็นการบริการรักษาโรคทั่วไปนะคะก็จะมีตรวจเรื่องของอาการไข้ไอเจ็บคอโรคความดันโลหิตสูงนะคะเบาหวานไขมันในเลือดสูงเวียนศีรษะอ่อนเพลียแล้วก็มีการตรวจสุขภาพทั่วไปค่ะส่วนมีการตรวจรักษาในคลินิกที่2นะคะก็คือคลินิกอายุรกรรมหัวใจค่ะจะตรวจในเรื่องของอาการเหนื่อยง่ายผิดปกตินะคะเรื่องของการหายใจลำบากหรือว่าแน่นหน้าอกใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะแพทย์ก็จะตรวจพบเสียงหัวใจผิดปกตินะคะก็จะมีเรื่องของการตรวจโรคประจำตัวเช่นความดันเบาหวานไขมันสูงค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีคลินิกอายุรกรรมประสาทด้วยนะคะก็จะตรวจในเรื่องของอาการปวดศีรษะเรื้อรังเวียนศีรษะบ้านหมุนชาปลายมือปลายเท้าอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงอัมพฤกษ์อัมพาตและความจำลดลงนะคะแล้วก็มีคลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหารค่ะอย่างเช่นอาการมีการปวดตรวจในเบื้องต้นนะคะก็คือเรื่องของปวดศีรษะแน่นท้องแสบร้อนกลางอกท้องอืดท้องเฟ้อคลื่นไส้อาเจียนตับตรวจตับไตถุงน้ำดีแล้วก็ทางเดินอาหารค่ะและคลินิกที่5ก็คือศัลยกรรมออร์โธปิดิกนะคะก็คือมีการตรวจในเรื่องของอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังข้อเสื่อมนะคะหรือว่าข้ออักเสบกระดูกหักกระดูกผิดรูปรวมไปถึงอุบัติเหตุจากการหกล้มปัญหาอื่นๆนะคะอย่างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกสันหลังด้วยค่ะ
14: ค่ะในส่วนของคลินิกศัลยกรรมทั่วไปนะคะที่วันนี้มารับบริการจำนวน33รายด้วยกันนะคะก็จะตรวจในเรื่องของก้อนเนื้อก้อนผิดปกติไส้เลื่อนโรคถุงน้ำดีแผลเรื้อรังแผลติดเชื้อปัญหาที่ต้องผ่าตัดทั่วไปค่ะแล้วก็คลินิกแพทย์ทั่วไปนะคะก็จะตรวจร่างกายทั่วไปให้คำปรึกษาสุขภาพตรวจคัดกรองโรคส่งต่อการรักษาตามความเหมาะสมค่ะนอกจากนี้ก็มีคลินิกหูคอจมูกนะคะที่จะมีการตรวจในเรื่องของอาการหูอื้อได้ยินไม่ชัดน้ำมูกเรื้อรังภูมิแพ้เจ็บคอเสียงแหบไซนัสอักเสบตรวจการได้ยินค่ะแล้วก็คลินิกจักษุนะคะมีการตรวจของเรื่องของสายตาพร่ามัวต้อกระจกต้อหินตาแห้งระคายเคืองตาตรวจคัดกรองสายตาแล้วก็ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตานั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของรังสีค่ะมีการอัลตราซาวด์ตรวจอวัยวะภายในตรวจตับไตถุงน้ำดีหัวใจหลอดเลือดหาก้อนเนื้อและเนื้องอกในช่องท้องค่ะ
0: ส่วนคลินิกที่11นะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องราวของสูติกรรมนะคะก็จะมีการให้คำปรึกษาเรื่องของการตั้งครรภ์ติดตามพัฒนาการทารกรวมไปถึงคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของคุณแม่ด้วยนะคะและคลินิกที่2ค่ะก็คือทันตกรรมค่ะก็จะมีการตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันขูดหินปูนให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากคลินิกที่14ค่ะก็คือคลินิกกายภาพบำบัดนะคะจะดูในเรื่องของตรวจเรื่องของอาการปวดกล้ามเนื้อกระดูกและข้อผู้ป่วยระบบประสาทนะคะประเมินอาการปวดและการเคลื่อนไหวรวมไปถึงฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดจะทางแพทย์นะคะมีการสอนท่าบริหารที่เหมาะสมรวมไปถึงให้คำแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายและการป้องกันการบาดเจ็บลดปวดด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดค่ะและคลินิกสุดท้ายนะคะก็คือเวชปฏิบัติทั่วไปนะคะก็คือจะมีการคัดกร รองสุขภาพให้คำปรึกษาตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้วก็จะมีการส่งต่อการรักษาตามความเหมาะสมต่อไปหลังจากที่ทางหน่วยแพทย์นะคะมีการตรวจรักษาเช็คอาการในเบื้องต้นนะคะซึ่งบางรายก็จะต้องมีการส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลปัตตานีต่อไปด้วยนะคะ
14: ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะหากพูดถึงเรื่องของความเป็นมานะคะของหน่วยแพทย์พระราชทานที่มีการสืบสานพระราชปณิธานในเรื่องของการดูแลประชาชนค่ะจุดเริ่มต้นของหน่วยแพทย์พระราชทานการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงค่ะถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ในอดีตนะคะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทแล้วก็ถิ่นทุรกันดารของประเทศไทยเรียกว่าจำนวนไม่น้อยนะคะประสบปัญหาเรื่องของการเดินทางไปพบแพทย์เนื่องจากว่าอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขอีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือในการรักษาพยาบาลด้วยพระองค์ท่านนะคะทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะคะจึงพระราชทานพระราชดำริให้มีโครงการแพทย์หลวงพระราชทานขึ้นในปีพุทธศักราช2510เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยในระยะแรกค่ะมีการจัดเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลพร้อมเครื่องมือทางการแพทย์และยารักษาโรคออกไปตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์รวมทั้งพื้นที่อื่นๆตามพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องนะคะการดำเนินงานดังกล่าวนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญก็คือการนำบริการทางการแพทย์ไปหาประชาชนแทนที่จะให้ประชาชนซึ่งมีข้อจำกัดในการเดินทางต้องเดินทางเข้ามารับการรักษาในตัวเมืองเพียงอย่างเดียวนอกจากการตรวจรักษาผู้ป่วยแล้วค่ะยังมีการอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพสามารถช่วยดูแลผู้ป่วยผู้เจ็บป่วยเบื้องต้นในบ้านได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองโครงการแพทย์หลวงพระราชทานค่ะจึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่มุ่งช่วยลดข้อจำกัดนะคะในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะ
14: ต่อมาค่ะแนวทางการนำบริการทางการแพทย์ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่หนึ่งในแนวทางสำคัญคือการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปยังโรงพยาบาลทุกครั้งขณะเดียวกันค่ะการดูแลสุขภาพประชาชนยังได้รับการสนับสนุนผ่านงานทันตกรรมพระราชทานการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันโรคซึ่งล้วนมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะซึ่งแนวทางดังกล่าวนะคะสะท้อนให้เห็นว่าการดูแลสุขภาพมิได้จำกัดอยู่เพียงการรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ยังครอบคลุมถึงการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระองค์ท่านทรงสืบสานและต่อยอดแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆรวมถึงการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลตลอดจนการส่งเสริมเรื่องของศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของประชาชนพระราชกรณียกิจด้านนี้นะคะเรียกได้ว่าครอบคลุมในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในหลายมิติค่ะทั้งการสนับสนุนโรงพยาบาลการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์และการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการดำเนินงานดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ทั้งนี้นะคะการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานในแต่ละพื้นที่ค่ะ าจจะมีรูปแบบแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบแตกต่างกันไปจึงมีการพิจารณานะคะข้อมูลของแต่ละโครงการประกอบกันไปด้วยเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างโครงการแพทย์หลวงพระราชทานที่เริ่มขึ้นในรัชกาลที่9กับพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรัชกาลที่10อย่างถูกต้องค่ะ
14: สำหรับความสำคัญของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งมีชุมชนกระจายอยู่ทั้งในเขตเมืองพื้นที่ชนบทแล้วก็พื้นที่ห่างไกลการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงถือเป็นภารกิจสำคัญประชาชนบางกลุ่มอาจเผชิญข้อจำกัดในการเดินทางไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยการนำบริการทางการแพทย์เข้าไปให้ความช่วยเหลือถึงพื้นที่จึงมีส่วนช่วยลดภาระการเดินทางและเพิ่มโอกาสในการรับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมค่ะนอกจากนี้ค่ะการให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตยังต้องอาศัยความเข้าใจบริบทของชุมชนการสื่อสารที่เหมาะสมและความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะพระองค์ท่านนะคะได้เสด็จถึงมัชชิดกลางจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทั้งสองพระองค์ได้เสด็จถึงมัชชิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะวงดุริยางค์ได้มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะและรถจนพระที่นั่งนะคะได้เทียบทางขวาบริเวณด้านหน้ามัชชิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีทางด้านของพลตรียุทธนามเพชรม่วงผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์กราบบังคมทูลรายงานและมีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายชัยพรขออภัยค่ะนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนายนิอนุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีนายแวดิราเมมะมิงจิประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนายรอยะวันโซอิหม่ามมัชชิดกลางจังหวัดปัตตานีนายนิรันดร์เอี่ยมฤทธิ์ประธานกรรมการการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จค่ะ
14: จากนั้นค่ะเสด็จไปยังอาคารมัสยิดกลางเสด็จเข้าภายในห้องโถงมัสยิดกลางประทับพระราชอาสน์โดยนายเผาสีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568จะอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานค่ะ
0: ค่ะและณขณะนี้นะคะคุณผู้ฟังพระบาทพระเจ้าอยู่หัวค่ะในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็ได้เสด็จถึงณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีโดยมีผู้บัญชาการทหารกองพลทหารราบที่15นะคะรวมไปถึงข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ค่ะเฝ้ารับเสด็จนะคะโดยขณะนี้ค่ะทางด้านของจุฬาราชมนตรีค่ะก็คือนายอรุณบุญชมค่ะก็มีการรายงานนะคะถึงการจัดงานอะไรต่างๆด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะในลำดับต่อไปนะคะอีกสักครู่หนึ่งทั้งสองพระองค์นะคะจะเสด็จไปยังอาคารมัชชิดกลางนะคะเพื่อเสด็จเข้าไปในห้องโถงมัชชิดกลางค่ะ โดยในขณะที่พระองค์ท่านนะคะเสด็จพระราชดำเนินอยู่ณขณะนี้นะคะก็ในส่วนของภายในห้องโถงของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีซึ่งจะเป็นหมายกำหนดการในลำดับต่อไปนะคะขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินนะคะไปยังอาคารมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะจะเสด็จเข้าไปภายในห้องโถงมัสยิดกลางค่ะซึ่งบรรยากาศณขณะนี้นะคะบริเวณลานด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีก็หนึ่งแน่นไปด้วยประสบกรณิกรค่ะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีที่มาร่วมเฝ้ารอรับเสด็จทั้งสองพระองค์นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าอบอุ่นไปด้วยกลิ่นอายของความจงรักภักดีนะคะซึ่งทุกๆปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นภาพชินตาของประสบกรณิกรนะคะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีที่เราจะได้รับเสด็จทั้งสองพระองค์ท่านนะคะในโอกาสที่ทั้งสองพระองค์เสด็จเยือนจังหวัดปัตตานีเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจค่ะ
14: ลำดับต่อไปนะคะเมื่อพระองค์ท่านเสด็จเข้าภายในห้องโถงมัสยิดกลางค่ะและประทับพระราชอาสน์นายเผ่าสีหมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568ก็จะอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานค่ะจากนั้นนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์ก็จะแปลความหมายเป็นภาษาไทยต่อด้วยนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและโล่ที่ระลึก
0: ท่านผู้ฟังคะขอนำท่านผู้ฟังนะคะมายังภายในห้องโถงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อรับฟังการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะคะโดยนายเผ่าสีหมะซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในระดับประเทศนะคะ
15: เวลา18 นาฬิกา

0: พีอัลกุรอานค่ะสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและโล่ที่ระลึกในปีนี้ค่ะรวมจำนวนทั้งสิ้น36รายโดยถ้วยรางวัลจำนวน12รายโล่ที่ระลึกจำนวน24รายค่ะโดยผู้ที่
1: อืม

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปราณีเสมอแท้จริงบรรดาบุรุษผู้มอบตนต่ออัลลอฮ์และบรรดาสตรีผู้มอบตนต่ออัลลอฮ์บรรดาบุรุษผู้มีศรัทธามั่นและบรรดาสตรีผู้มีศรัทธามั่นบรรดาบุรุษผู้ภักดีและบรรดาสตรีผู้ภักดีบรรดาบุรุษผู้มีสัจจะและบรรดาสตรีผู้มีสัจจะบรรดาบุรุษผู้มีขันติธรรมและบรรดาสตรีผู้มีขันติธรรมบรรดาบุรุษผู้มีความนบนอบและบรรดาสตรีผู้มีความนบนอบบรรดาบุรุษผู้ทำทานและบรรดาสตรีผู้ทำทานบรรดาบุรุษผู้ถือศีลอดและบรรดาสตรีผู้ถือศีลอดบรรดาบุรุษผู้รักษาอวัยวะเพศของตนเองมิให้ล่วงกระทำความผิดทางเพศและบรรดาสตรีผู้รักษาสิ่งดังกล่าวบรรดาบุรุษผู้มันรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายและบรรดาสตรีผู้รำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้เพื่อพวกเหล่านั้นซึ่งการอภัยกรณีทำชั่วและรางวัลอันยิ่งใหญ่ต่อการภักดีองค์การนี้เป็นองค์การที่ทรงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการปฏิบัติความดีและการได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์องค์การนี้ถูกประทานลงมาเพื่อตอบข้อซักถามของสตรีเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการถูกกล่าวถึงและผลบุญต่อหน้าอัลลอฮ์โดยทรงประกาศชัดเจนว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์และการทำความดีไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงองค์การได้ระบุคุณงามความดี10ประการคู่กันระหว่างชายและหญิงเพื่อเน้นย้ำความเท่าเทียมในการเข้าถึงความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าได้แก่ผู้มอบตนต่ออัลลอฮ์ผู้ศรัทธามั่นผู้ภักดีผู้สัตย์จริงผู้อดทนผู้ถ่อมตนผู้บริจาคทานผู้ถือศีลอดผู้รักษาอวัยวะเพศและผู้รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากผู้ที่มีคุณลักษณะดังกล่าวทั้งชายและหญิงจะได้รับการอภัยโทษมัฆฟิเราะห์และรางวัลอันใหญ่หลวงอัจรุนอะซีมจากอัลลอฮ์คำแปลความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากฉบับภาษาไทยพระราชทานโดยในต่วนสุวรรณศาสตร์จุฬาราชมนตรีพระดำรัสของอัลลอฮ์ตรัสสมจริงเสมอ

ทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศในครั้งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศโดยสังเขปดังนี้จังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองปัตตานีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ในระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมพุทธศักราช2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกในการจัดงานทดสอบการอัญเชิญมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ครั้งนี้ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงพร้อมทั้งได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีอย่างหาที่สุดมิได้ในวโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับดังนี้ฝ่ายชายรางวัลชนะเลิศนายต่วนมูไฮมีนนิยามารองชนะเลิศอันดับหนึ่งนายจิรายุทธลิ้มนวลรองชนะเลิศอันดับ2นายนาวาวีอารวันรางวัลชมเชยนายรอมซูมามะรางวัลชมเชยนายฮับกีกาอาดามุงรางวัลชมเชยนายรัตภูมิอยู่เป็นสุขฝ่ายหญิงรางวัลชนะเลิศนางสาวรัตนาสะอามานรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาววิรยาเลาะและรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวฮามินะเจ๊เตะรางวัลชุมเชยนางสาวรุ่งฤดีจิสมันรางวัลชุมเชยนางรอซิดะโดมอลผู้รับแทนโดยนางสาวสิบนีนาถโสพลสุวรรณรางวัลชมเชยนางสาวสิริกัญญารับใจทองคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศและผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24รายดังนี้นายเจนรบนครสุดนายชัยพรนิยมแก้วนายธนะโชคพระสมบัตินายตรีชาบุญพงมณีนางสุภาพรนิยมแก้วนายธีรพัฒน์พรมนุษย์ชาติทนายคมอิฐจันทองนายนิพนธ์นิกาเจนาย

0: วิชัยดาโอนายทิวกาสิวุฒินายปัญญาเทพเฉลิมนายอามะโดนายวสินเกียรติไพบูลย์นายเวหาสันบำเพ็ญสมัยนายอัศรีอัสมะแอนายสุทธิศักดิ์โอรารินายดูมันหะยีมัสสาและนายรอยะหวันโซนายสราหุดินหะยียูโซนายเวหามะสิดานายอมรินมีสุวรรณนายสุกตรีมะดากกุลนางระวิวันคำดีและข้าพระพุทธเจ้านายสนั่นสนที่เมืองด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางด้านของนายพาวซีหามะค่ะซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568เป็นผู้อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายวิโรธวุฒิประดิษฐ์ค่ะเป็นผู้แปลความหมายเป็นภาษาไทยค่ะซึ่งอายะอัลกุรอานนะคะที่มีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะคะในครั้งนี้เป็นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในองค์การที่35ค่ะและในลำดับต่อไปค่ะทางด้านของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีจะเป็นผู้ขอดุอาและขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าค่ะ
2: ญาติถวายพระพรชัยมงคลด้วยบทขอพรดุอาเป็นภาษาอาหรับดังต่อไปนี้อัลฟาติฮะอัลชัยฏอนอัลตีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดวะอียากะนะสตะอีนอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยรุลมักบูบิอะลัยฮิมวะรับบานดีนอามีนبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك بعزتك العظمى وبصفاتك العلى تيمنا وتباركا أن تعطينا خير الدنيا والآخرة اللهم اجعل هذا البلد تايلاند آمنا مطمئنا رخاء وسخاء وسائر البلاد اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم أن تنور به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتصلح به أحوالنا وتجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأحزاننا ذهابا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم احفظ بلادنا تايلاند من كل سوء ومكروه اللهم آمنا في وطننا وأصلح أهوالنا وأهوال تايلانديين اللهم فرج هم المحمومين من التايلانديين ونفس كرب المكروبين اللهم أدام أسرة راجكري وون بالعزة والقرامة اللهم وفق ملكنا พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอิลามาตุฮิบบุวะตัรฎอวะจัลฮูนะซีรันลิลมัซลูมีนวะอานันลิดดุอาฟาอิวัลมะซากีนอัลลอฮุมมะอัยยิดฮูบินัศริกะวะตอฟีกะกะวะวัฟฟิกฮูลิกุลลิมาฟีฮิคอยรุลมุสลิมีนวัตตัยลันดีญีนاللهم إنا نسألك أن تديم على مملكة تايلاند نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة جلالته الحكيمة إنا نسألك أن تحفظ ملكنا الرائي السامي لكل الأديان والدائم السامي لمصالح كل التايلانديين اللهم وفقه وأعنه واكتب له النجاح والتوفيق في الأمور كلها اللهم احفظ مملكتنا تايلاند الغالية اللهم ألبس ملكنا وملكتنا والأسرة الملكية لباس الصحة والعافية والقوة اللهم إنا نسألك أن تطيل عمر صاحب الجلالة الملك พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววัลมะลิกะสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวัลอุสรติลมะลิกียะและบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์วะอันตุกอวียะฮุมวะตุอาฟียะฮุมวะตุดีมะฮุมฟิสศิฮะติวัลอาฟียะซุกรันลานาวะอะซีซันอะลัยนาบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมอรรอฮิมีนร็อบบะนาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรรอตุอะยุนวะจอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะฮ์وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهمأن الحمد لله رب العالمين عليم سري وأخفى مستجيب الدعوة

0: เดียกล่าวเดียกระหม่อมขอเดชะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปแล้วนั้นนะคะก็คือทางด้านของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีค่ะได้ขอดุอาและขอพรจากพระผู้เป็นเจ้านะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์นะคะได้ประทับยืนและยกพระหัตถ์ตามจุฬาราชมนตรีนะคะและในขณะนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ค่ะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามนะคะโดยในลำดับต่อไปนะคะพระองค์ท่านจะออกจากห้องโถงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีมายังบริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อประทับพระราชอาสน์นะคะแล้วก็จากนั้นจะมีการฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569และผู้ที่ได้รับรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางด้านของผู้ที่ชนะนะคะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศนะคะประจำปี2569ที่เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลในบริเวณด้านในห้องโถงของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะโดยมีทางด้านของนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นผู้กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569พร้อมกับกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเพื่อเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและโล่ของโล่ที่ระลึกนะคะก็มีรวมจำนวน36รายด้วยกันนะคะแบ่งเป็นผู้ที่รับถ้วยรางวัลจำนวน12รายแล้วก็โล่ที่ระลึกจำนวน24รายด้วยกันนะคะขอย้อนความไปสักเล็กน้อยนะคะถึงรายชื่อของผู้ที่ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ค่ะ
2: ค่ะสำหรับผู้ที่ชนะการทดสอบประกอบไปด้วยฝ่ายชายค่ะชนะเลิศได้แก่นายต่วนมูไฮมีนนิยามาผู้แทนจากจังหวัดปัตตานีค่ะรองชนะเลิศอันดับที่1นายจิรายุทธนิ้มนวลจังหวัดเพชรบุรีรองชนะเลิศอันดับที่2นายนาววีอารวรรณผู้แทนจากกรุงเทพมหานครรางวัลชมเชยค่ะนายรอมซูมามะผู้แทนจังหวัดภูเก็ตรางวัลชมเชยนายฮับกีกาดามุงผู้แทนจังหวัดชุมพรและรางวัลชมเชยนายรัฐภูมิอยู่เป็นสุขผู้แทนจังหวัดตราด
1: ส่วนรางวัลผู้ชนะเลิศนะคะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ฝ่ายหญิงค่ะชนะเลิศคือนางสาวรัตนาสหมานซึ่งเป็นผู้แทนจากจังหวัดนครนายกรองชนะเลิศอันดับที่1นางสาววีรยาเลาะและเป็นผู้แทนจากกรุงเทพมหานครค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นางสาวฮามิดะเจเตผู้แทนจากจังหวัดกระบี่รางวัลชมเชยนางสาวรุ่งฤดีจิสมันผู้แทนจังหวัดฉะเชิงเทรารางวัลชมเชยนางรอซีดะดมลผู้แทนจังหวัดยะลาและผู้เป็นผู้รับแทนนะคะนางสาวสินีนาถโสพลสุวรรณค่ะรางวัลชมเชยนางสาวสิริกัญญารับใส่ทองเป็นตัวแทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ค่ะส่วนผู้เข้ารับโล่ที่ระลึกในงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ประกอบด้วยนายเจนรบนครสุดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายธนะโชคพระสมบัติรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายงานภาคใต้นายปรีชาบุญพงษ์มณีผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนางสุภาพรนิยมแก้วรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีนายธีรพัฒน์พรมนุชาทิพย์รองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีนายคมอิฐจันทองปลัดเทศบาลเมืองปัตตานีดร.นิพนธ์นิกาจิ ผู้ทรงคุณวุฒินายวิชัยดาโอนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนายทิวกาศิวุฒิผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนายปัญญาเทพเฉลิมข้าราชการบำนาญนายอามะโดผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณค่ะ
1: นายวสิงห์เกียรติไพบูลย์ค่ะเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีนายแวฮาซันบำเพ็ญสมัยนักสันทนาการเทศบาลเมืองปัตตานีนายอัศรีอัสมาแอนักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนายสุทธิศักดิ์โอลาริกนักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปัตตานีนายนุรมันหะยีมะสาและนาจัดการงานทั่วไปสำนักงานจังหวัดปัตตานีนายรอยะหวันโซอิมามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนายโซลาฮูดีนหะยียูซุปคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีนายแวหามะสิเดผู้แทนสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยนายอมรินทร์มีสุวรรณผู้แทนสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยนายสุกรีมะดากะกุลสื่อมวลชนนางระวิพันธ์ดำดีผู้สนับสนุนเอกชนนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนี่คือรายชื่อของผู้ที่เข้ารับโล่ที่ระลึกและจะร่วมฉายพระรูปนะคะในงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569นะคะบริเวณด้านหน้าของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะ
2: ค่ะและอีกสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกจากห้องโถงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีมายังบริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประทับพระราชอาสน์ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ผู้ได้รับรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานค่ะ
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับรายชื่อของผู้ที่จะเข้าร่วมฉายพระบรมราชพระบรมฉายาลักษณ์นะคะในงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569นะคะในวันนี้ค่ะลำดับที่1นะคะก็จะมีทางด้านของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีค่ะลำดับที่2นะคะก็คือพลโทชาคริตอุจจรัตนะแม่ทัพภาคที่4ลำดับที่3ค่ะนายแวดิราแมมะมิงจิประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีลำดับที่4ค่ะนายนิอนุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีลำดับที่5นางเรนูบุพพะเรนูศึกษานิเทศและลำดับที่6ค่ะนางสรรสนีเผ่าจินดาศึกษานิเทศ
2: ลำดับที่7นายนิรันดร์เอี่ยมฤทธิ์นายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยลำดับที่8นายมูฮัมหมัดนอฮะยียูโซกรรมการมัสยิดรายอฟาตอนีลำดับที่9นายอับดุลฮามิดเซงกะจริผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยลำดับที่10นายอัศนีเลาะมะผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยลำดับที่11นายวิโรธวุฒิประดิษฐ์ผู้แปลความหมายคัมภีร์อัลกุรอานและลำดับที่12นายเผ่าซีหะมะผู้อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานค่ะ
1: ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะท่านผู้ฟังคะพระราชกรณียกิจในลำดับต่อไปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทั้งสองพระองค์นะคะณขณะนี้ค่ะจะเสด็จไปยังลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนะคะซึ่งมีการจัดนิทรรศการนะคะเพื่อให้ทั้งสองพระองค์ได้ทอดพระเนตรนะคะก็คือ1ค่ะนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีค่ะและนิทรรศการที่2ค่ะก็คือเรื่องราวของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีและเรื่องราวของนิทรรศการลำดับที่3ค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังจากนั้นนะคะพระองค์ก็จะมีการทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานและจะทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ ้ารอรับเสด็จด้วยค่ะขณะนี้นะคะทั้งสองพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินนะคะมายังลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีเสียงจากประสบกรณิกรนะคะประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มาร่วมรับเสด็จพระองค์ท่านกันตั้งแต่เช้านะคะส่งเสียงทรงพระเจริญอย่างต่อเนื่องนะคะก็เรียกว่าดังกึกก้องไปทั่วลานด้านข้างของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีณขณะนี้ค่ะ
2: ค่ะสำหรับนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนะคะเป็นนิทรรศการผลงานโครงการศิลปาชีพผลความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปปัตตานีค่ะโดยโต๊ะวงรีสำหรับสาธิตนะคะได้แก่การฉลุลายแจกันค่ะโดยมีนางสาวอาแอสะดาแลมามะนะคะสมาชิกของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสมีการสาธิตการเขียนลายสีใต้เคลือบโดยนางสาวจารีเสนาสมาชิกบ้านรอตันบาตูจังหวัดนราธิวาสค่ะมีการสาธิตการตีลายเครื่องปั้นดินเผาโดยนายอหามะสามะกลุ่มปั้นหม้อสกรรมอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะ
1: ค่ะและผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปทะเลปัตตานีนะคะก็อยู่ในบูธนิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆของจังหวัดปัตตานีนะคะในนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปทะเลปัตตานีค่ะซึ่งได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงจับเท่าที่ทะเลให้ใช้วัตถุดิบสดตดในพื้นที่แปรรูปให้เก็บได้นานรายได้ไม่สะดุดในช่วงมรสุมตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพร้อมอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งซึ่งรายได้นะคะก็จะกลับสู่ชาวประมงกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนโดยตรงนั่นเองค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเลนะคะของผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปทะเลปัตตานีนะคะก็จะมีปลากุเลาเค็มปลาอินทรีเค็มกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งน้ำพริกปลากุเลาข้าวเกลียบแบบสดสตรีลายข้าวเกลียบอบแห้งน้ำตาลตะโนดเกลือหวานปัตตานีรวมไปถึงการนำเสนอเรื่องราวของการท่องเที่ยวโดยชุมชนริมอ่าวชุมชนบางตาวาชุมชนบางปูชุมชนบาราโหมและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากขยะทะเลร่มเพ็ญด้วยนะคะซึ่งทั้งสองพระองค์นะคะก็ให้ความสนใจนะคะในการชมนิทรรศการนะคะสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีค่ะ
2: ขอย้อนกลับไปถึงโครงการนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีหรือว่าโครงการในลักษณะเสริมสร้างทักษะงานศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะโดยโครงการนี้นะคะอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนและขยายผลของคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างงานสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะมุ่งเน้นการฟื้นฟูอนุรักษ์และต่อยอดงานหัตถศิลป์หัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้โดยมีรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมดังนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนะคะก็คือช่างฝีมือและกลุ่มผู้ผลิตชุมชนสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าถิ่นเช่นผ้าบาติกผ้าจวนตานีกลุ่มจักสานเช่นย่านลิเภากระจูดและผู้ผลิตสินค้าโอท็อปประเภทหัตถกรรมในจังหวัดปัตตานีสตรีเยาวชนและประชาชนทั่วไปกลุ่มแรงงานหรือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนอันมาจากพระราชดำริที่ต้องการฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้เสริมกลุ่มเป้าหมายเปราะบางประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเยียวยาผ่านมิติด้านอาชีพนั่นเองค่ะกิจกรรมของโครงการนะคะจะเน้นการพัฒนาแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างเช่นการฝึกอบรมการถ่ายทอดทักษะแล้วก็จัดเวิร์กช็อปและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: อ
2: และอีกหนึ่งผลงานโครงการศิลปาชีพนะคะซึ่งมีจำนวน2โครงการค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือบาติกโมเดลผ้าทอศิลปาชีพผ้าลายฉบับปัตตานีสืบสานภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดสากลค่ะขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกและได้รับพระราชทานแบบลายผ้าลายฉบับปัตตานีพร้อมบล็อกไม้เชื่อมองค์ความรู้บาติกกับงานผ้าทอศิลปาชีพให้ผู้ประกอบการโอท็อป8กลุ่มด้วยกันค่ะกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีเพิ่มทักษะงานศิลปาชีพสร้างอาชีพให้ชุมชนเสริมทักษะงานหัตถศิลป์ให้ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้ในท้องถิ่นดำเนินการใน3ชุมชนนั่นก็คือศิลปาชีพบ้านพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงศิลปาชีพบ้านไม้แก่นอำเภอไม้แก่นและศิลปาชีพบ้านตรังอำเภอมายอค่ะ
1: สำหรับผลของความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะมีการจัดแสดงบนบอร์ดในวันนี้นะคะก็คือเป็นการแสดงผลการประกวดระดับประเทศเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมด้วยแท่นวางเหรียญพระราชทานซึ่งจะมีชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ได้รับรางวัลระดับประเทศนะคะมีการจัดแสดงในนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยรวมไปถึงมีรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดนะคะซึ่งเป็นบอร์ดแสดงภาพผลงาน3ปีย้อนหลังด้วยกันนะคะก็จะมีเรื่องราวของผลงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยาริงบาติกผลงานกลุ่มหัตถกรรมจัดสรรบ้านคลองปอมผลงานกลุ่มรายาบาติกด้วยนะคะส่วนรายละเอียดของบอร์ดนิทรรศการคุณผู้ฟังที่มีการจัดแสดงนะคะในนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนะคะซึ่งรายละเอียดของบอร์ดที่1ค่ะจะเป็นฝั่งนิทรรศการน้ำค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของศิลปาชีพนะคะก็จะมีการนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีการพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งเป็นพระราชดำรัสนะคะของพระองค์ท่านนะคะที่พระราชทานไว้ที่ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532นะคะซึ่งมีความว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้โอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้นี่คือหนึ่งในพระราชดำรัสนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ได้มีการนำมาจัดแสดงในวันนี้ด้วยนะคะ
2: ค่ะส่วนรายละเอียดบอร์ดนิทรรศการบอร์ดที่2ฝั่งบูธสาธารณสุขค่ะเป็นเรื่องของผลความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้เมื่อวันที่24มกราคม2567ณแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองบัญชาการกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานแบบลายผ้าผ้าลายฉบับปัตตานีพร้อมบล็อกไม้ลายฉบับปัตตานีให้กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการชาวจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างอัตลักษณ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
1: ซึ่งรายละเอียดของบอร์ดนิทรรศการบอร์ดที่2นะคะก็จะมีการจัดแสดงผลการประกวดในระดับประเทศนะคะที่เข้ารับรางวัลพระราชทานนะคะจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะแล้วก็มีเรื่องราวที่ทางอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะก็คือนางฟาติมะห์ ซะอียะห์ มูค่ะซึ่งเป็นประธานแม่บ้านมหาดไทยของจังหวัดปัตตานีได้มีการเข้ารับพระราชทานเหรียญทองและเหรียญเงินประธานแม่บ้านมหาดไทยผู้เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็มีเรื่องราวทางด้านของนางสาวฮาซิมอห์ ดอมะค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนยาริงบาติกที่ได้รับรางวัลเหรียญทองนะคะและนางสาวคนึงนิดภัทรพงษ์ นพกุลรองประธานวิสาหกิจชุมชนยาริงบาติกรางวัลเหรียญนาคด้วยค่ะที่ได้รับพระราชทานนะคะนี่คือรายละเอียดนะคะโดยย่อจากรายละเอียดของบอร์ดที่2นะคะในนิทรรศการครั้งนี้ค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายละเอียดบอร์ดนิทรรศการบอร์ดที่3ค่ะฝั่งบูธสาธารณสุขนะคะก็จะมีกลุ่มทำผ้าบาติกค่ายสิรินธรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับประเทศการประกวดแข่งขันนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่2567ค่ะนายมูฮัมมัดอามีนสาแมกลุ่มอามีนสตูดิโอได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับประเทศการประกวดแข่งขันนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่2568แล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับนายค่ะนายมูฮัมมัดริสกีเจและนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีผ่านการคัดเลือกระดับภาคใต้เพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ปี2569ค่ะ
1: ค่ะและในขณะนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทั้งสองพระองค์ค่ะได้พระราชดำเนินนะคะทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานนะคะแล้วก็ได้มีการมอบสิ่งของพระราชทานนะคะและส่งเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะซึ่งมีผู้ป่วยนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีวันนี้นะคะมีจำนวนด้วยกัน6รายนะคะซึ่งจำนวนของ6รายในครั้งนี้นะคะที่พระองค์ท่านทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้ป่วยรายที่1นะคะเป็นผู้ป่วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำอายุ2ปีนะคะอาศัยอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะโดยได้รับการระบายน้ำในสมองเดือนละ1ครั้งแล้วก็มีการรับประทานยากันชักอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนะคะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีค่ะ
2: ส่วนผู้ป่วยรายที่2ค่ะเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด B เซลล์อายุ4ปีค่ะจากอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีได้รับยาเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่องขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดระยะที่3ปัจจุบันค่ะรับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะส่วนผู้ป่วยรายที่3นะคะผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองชนิดเมดัลโลบลาสโตมาอายุ10ปีจากพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้รับการรักษาด้วยรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัดปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะ
1: และผู้ป่วยรายที่4ค่ะเป็นผู้ป่วยโรค SLE นะคะซึ่งมีอายุ15ปีอาศัยอยู่ที่อำเภอมายอค่ะจังหวัดปัตตานีร่วมมีอาการร่วมนะคะกับภาวะไขสันหลังอักเสบค่ะได้รับยาเคมีบำบัดและยากดภูมิคุ้มกันชนิดฉีดนะคะร่วมกับยาสเตียรอยด์แล้วก็มียากดภูมิคุ้มกันปัจจุบันเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะ
2: ค่ะและผู้ป่วยรายที่5นะคะเป็นผู้ป่วยโรค SLE อายุ30ปีค่ะจากพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีอาการกำเริบบริเวณผิวหนังและข้อต่อปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีและผู้ป่วยรายที่6นะคะเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งรังไข่อายุ59ปีอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีรักษาโดยการผ่าตัดร่วมกับยาเคมีบำบัดและได้ตรวจพบมะเร็งกลับเป็นซ้ำ เข้ารับการผ่าตัดครั้งที่2 อยู่ระหว่างรอรับยาเคมีบำบัดปัจจุบันค่ะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะนี่ก็เป็นผู้ป่วยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6รายด้วยกันนะคะ
1: ค่ะนับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้นะคะที่พระองค์ท่านมีต่อประสบกนิกรในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณผู้ฟังคะณขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทั้งสองพระองค์นะคะทรงหลังจากที่ได้มีการทอดพระเนตรนะคะนิทรรศการและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานนะคะโดยขณะนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ได้ส่งเยี่ยมประชาชนนะคะที่มาเฝ้ารับเสด็จนะคะแล้วก็มีทางด้านของกลุ่มวิสาหกิจนะคะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีพื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่มีการถวายสิ่งของนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีทางด้านของวิสาหกิจชุมชนบาราโหมบาซ่านะคะก็มีกลุ่มศิลปะบนผืนผ้าเตอราไตบาติกของโรงเรียนอนุบาลปัตตานีด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มโรตีกรอบตราครัวอาชีววิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีค่ะมีกลุ่มเยาวชนบ้านดีนะคะแล้วก็กลุ่มบุงหงาซีเรกลุ่มห้องหัตถกรรมมีกลุ่มประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็กลุ่มร้อยลูกปัดบ้านทรายขาวนะคะกลุ่มอนุรักษ์ผ้าจวนตานีบ้านหลวงจันทร์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาวแล้วก็มีทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีค่ะมีกลุ่มดูเรียนบาติกกลุ่มลูกหยีแม่เลื่อนนะคะแล้วก็กลุ่มรายาบาติกกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพิเทนประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปัตตานีกลุ่มเบอร์อามาสปาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันไตกลุ่มฮาวาบาติกค่ะกลุ่มสัมมาชีพดินประดูนะคะแล้วก็มีกลุ่มโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ราษฎรในโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกุแบศิราของจังหวัดปัตตานีด้วยนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายด่านศุลกากรปัตตานีแล้วก็ตัวแทนจากทางด้านของวัดตานีนรสโมสรด้วยนะคะก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิริจริยานั่นเองค่ะ
2: ค่ะมาดูรายละเอียดนะคะสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบาราโหมบาซ่าจังหวัดปัตตานีนะคะก็จะผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกวาดมือลวดลายกระเบื้องโบราณค่ะผ้าบาติกวาดมือและด้วยบล็อกไม้แห่งเมืองปัตตานีเป็นงานคราฟเก๋ๆงานฝีมือ 100% ค่ะโดยการนำเอาเศษกระเบื้องโบราณเครื่องถ้วยชามเครื่องปั้นดินเผานำมาเป็นลวดลายพิมพ์ลงบนผืนผ้านะคะ 2 ค่ะกลุ่มศิลปะบนผืนผ้าเตราไตบาติกโรงเรียนอนุบาลปัตตานีค่ะซึ่งก็ผลิตภัณฑ์พิมพ์ผ้าเตราไตบาติกค่ะผลิตภัณฑ์จากผ้าเตราไตบาติกมีหลากหลายประเภทอย่างเช่นเสื้อผ้าผ้าพันคอผ้าถุงหรือของตกแต่งบ้านซึ่งมีเอกลักษณ์อยู่ที่กระบวนการพิมพ์ลายด้วยเทียนหรือว่าสีเทคนิคพิเศษค่ะทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 3 ค่ะโรตีกรอบตราครัวอาชีวะวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีค่ะผลิตภัณฑ์ก็คือโรตีกรอบตราครัวอาชีววิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีนะคะได้ส่งเสริมอาชีพอิสระแก่ศิษย์เก่าได้มีอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะณขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมขออภัยค่ะ
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
1: ค่ะพระราชกรณียกิจในลำดับต่อไปนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์นะคะจะเสด็จออกจากมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีซึ่งจะดำเนินการถ่ายทอดเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะ
3: ค่ะ และในช่วงนี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังมายังหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรวมถึงอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ค่ะและพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568นะคะโดยดิฉันนางสาวอังคณาเกษตรรัตน์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคุณอมรันแมหะนักสื่อสารมวลชนชำนาญการรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้ค่ะ
4: ครับท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งนะครับออกจากมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อมาอย่างอาคารหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งมีระยะทาง 1.3 กิโลเมตรนะครับแล้วก็อีกสักครู่นะครับก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังอาคารหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับท่านผู้ฟังครับและเมื่อทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงยังที่ทำการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับวงดุริยางก็จะมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นนะครับรถยนต์พระที่นั่งก็จะเทียบทางขวานะครับซึ่งณจุดนั้นนะครับก็จะมีพลตรีพิเชษชุติเดโชครับเสนาธิการกองทัพภาคที่4นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์จะได้มีการกราบบังคมทูลถวายรายงานนะครับนอกจากนี้ก็มีท่านอนุทินชาญวิรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับนายประวิตรเอราวัณปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับนายเครือกูลพิธีรัตนานนท์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยข้าราชการก็จะรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครับ
3: ค่ะจากนั้นนะคะทั้งสองพระองค์ค่ะจะเสด็จเข้าห้องประทับรับรองเพื่อประทับพักพระราชอิสริยาบถตามพระราชอัธยาศัยสมควรแก่เวลานะคะทั้งสองพระองค์จะเสด็จออกจากห้องประทับรับรองเข้ามายังที่ประทับภายในหอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะจากนั้นดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจะดังขึ้นนะคะและทั้งสองพระองค์จะประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าดังต่อไปนี้นะคะ1ได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิติมศักดิ์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน1รายค่ะ2คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3รายและมีผลงานดี3รายประจำปี2568เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน6รายค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับก็ได้เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงยังอาคารหอประชุมของที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับมีท่านพลตรีนิติเต็นสุรานนท์ครับเสนาธิการกองทัพน้อยที่4ครับนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ก็ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานนะครับแล้วก็มีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลรายงานครับ
5: ด้วยเจ้าคุณสมองขอเดชะ าในอัญชลีพระบาทเด็กพระเจ้าปกมังพระผู้เป็นเจ้านายประเสริฐจันทรนนท์ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพระพุทธเจ้าการเลือกการด้วยกระหม่อมขอเดชะ
4: ท่านผู้ฟังครับทั้งสองพระองค์ก็จะได้ส่งพระดำเนินนะครับเข้าสู่ห้องประทับรับรองนะครับเพื่อที่จะประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเราจะนำท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไปติดตามสารคดีนะครับในชื่อสารคดีประทีปวิทยาแสงปัญญาชายแดนใต้สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับหลังจากนั้นก็จะได้กลับมาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับ

0: ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงสอนเรื่องหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ยังเปิดประตูสู่โลกยุคใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียมโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญที่กำลังถูกกล่าวขานถึงในฐานะต้นแบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบการเรียนการสอนของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆโดยประสานความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาเข้ากับหลักศาสนาและจริยธรรมอย่างกลมกลืนเด็กๆที่นี่จึงไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำรา
1: ในกฎหมายบ้านเมืองนอกจากนี้ท่านมีหน้าที่ด้านการ
0: เป็นทั้งคนเก่งที่ทันโลกและเป็นคนดีที่มีคุณภาพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การทำให้เด็กสอบผ่านแต่คือการทำให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่แพ้เด็กในเมืองใหญ่โดยมีศาสนาเป็นเกราะคุ้มกันใจรางวัลพระราชทานที่ได้รับในวันนี้จึงเป็นผลึกแห่งความมุ่งมั่นของคณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทกันมานับปีคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของทุกคน
2: เรียนนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนค่ะควบคู่นะคะศาสนาสามัญค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนประทีปวิทยานะคะได้รับรางวัลพระราชทานนะคะประเภทโรงเรียนค่ะประจำปีการศึกษา2568ค่ะผอ.เองนะคะได้บริหารโรงเรียนนะคะประมาณ10ปีซึ่งเราได้เล็งเห็นความสำคัญนะคะของการพัฒนานะคะนักเรียนนะคะรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาค่ะและเรานะคะได้มีความพร้อมนะคะในการพัฒนางานของโรงเรียนประทีปวิทยานะคะก็เลยสู่การประเมินรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา2568ค่ะ
0: ผู้ที่ได้รับโอกาสเติบโตอย่างงดงามก็คือเหล่าเด็กๆที่นี่โดยทุกคนต่างกล่าวว่าได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนประทีปวิทยาถือเป็นโชคดีและโอกาสครั้งสำคัญได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาควบคู่ไปกับคุณธรรมตามหลักศาสนาคุณครูทุกท่านดูแลด้วยความรักคอยผลักดันให้กล้าคิดกล้าทำและค้นหาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอพอได้ทราบว่าโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเหล่านี้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเติบโตไปเป็นพลังสำคัญของสังคม
3: ผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้รับที่โรงเรียนของผมเนี่ยได้รับรางวัลอันสูงส่งของที่ได้จากพระหัตถ์ของท่านแล้วก็เป็นความรู้สึกแรกที่ผมคิดว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ครับ
4: ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูผู้อำนวยการและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยๆกันพัฒนาโรงเรียนแล้วก็สามารถเข้ารับรางวัลพระราชทานได้ในครั้งนี้ค่ะ
0: ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเล่าด้วยความประทับใจว่ารางวัลพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนประทีปวิทยาและขอยืนยันว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำศักยภาพของทั้งคณะครูและนักเรียนมาต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะพวกเรายึดมั่นเสมอว่าระยะทางและที่ตั้งไม่ใช่ข้อจำกัดของการศึกษา
2: โรงเรียนประทีปวิทยานะคะในนามผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รางวัลนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะก็คือทั้งผู้บริหารนะคะคุณครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็เครือข่ายของโรงเรียนประทีปวิทยาค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้ารับรางวัลต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ค่ะ
0: รางวัลพระราชทานในวันนี้คือแสงประทีปแห่งแรงบันดาลใจที่ส่องสว่างกลางใจของคนในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่าเมื่อมีความมุ่งมั่นข้อจำกัดทางพื้นที่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาซึ่งโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาได้ทำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนด้วยความศรัทธาและความรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสร้างคุณค่านำพาเด็กๆเติบโตให้เป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมอย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
5: بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم
1: บ้านจือบอกหมู่บ้านเก่าแก่ในตำบลกตอตือระอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปีชุมชนเล็กๆที่เริ่มต้นด้วยบ้านเรือนประมาณ70หลังคาเรือนและมีสุราเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจรวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นชุมชนมุสลิมที่ให้ความสำคัญกับศาสนา โดยมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตและหนึ่งในนั้นคือมัสยิดนูรุลอิซานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียง1ไร่เศษและมีตัวอาคารเก่าสภาพทรุดโทรมวันนี้ได้รับการปรับปรุงและขยายพื้นที่จากเพียงไร่เศษสู่พื้นที่กว้างกว่า6ไร่เพื่อรองรับการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชนได้อย่างสะดวกสะอาดและเหมาะสมยิ่งขึ้นที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาของเยาวชนอีกด้วยเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้คือความร่วมมือของคนในชุมชนควบคู่กับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและบทบาทของผู้นำศาสนาอย่างอิหม่ามมูฮัมหมัดยาบุงผู้ยึดมั่นในการทำงานภายใต้แนวคิดที่ยึดปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือมีคุณธรรมยึดหลักศาสนาสู่การเปลี่ยนแปลงมัสยิดแห่งนี้ซึ่งเป็นมากกว่าศาสนสถานแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านจือเบาะ
6: การพัฒนาพื้นที่ในการพัฒนามัสยิดเดิมมัสยิดที่นี่ก็คือมัสยิดที่แคบๆเล็กๆโซมๆเก่าๆทีนี้ก็พยายามเปลี่ยนทำการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมัสยิดให้เป็นมัสยิดที่ค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรนะตรงนี้นะวันนี้ความโดดเด่นก็คือผมพยายามร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและก็ฝ่ายปกครองอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านผมพยายามให้ความร่วมมือกับทุกท่านครับ
1: ด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อศาสนาและชุมชนอิหม่ามมูฮัมหมัดยังได้เดินหน้าพัฒนามัสยิดและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการเป็นสะพานเชื่อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐผลงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัดก่อนก้าวสู่ความภาคภูมิใจครั้งสำคัญในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดและสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
6: ้ครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผมเข้าใจว่าทุกคนที่เป็นอิหม่ามต่างก็ทำงานด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ที่นี้ในเมื่อเขาเห็นว่าเราทำงานด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์แล้วก็อยากจะประกาศให้โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภูมิใจเป็นอย่างมากกับรางวัลครั้งนี้ครับ
1: พระราชทานรางวัลในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติและกำลังใจสำคัญแก่อิหม่ามนักพัฒนาเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการศาสนาพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอิหม่ามมูฮัมหมัดยังคงมุ่งมั่นสานต่อความดีพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและสร้างประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ศรัทธานำทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
7: ครับท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วเมื่อสักครู่นั้นเป็นสารคดีนะครับชื่อชุดอิหม่ามนักพัฒนาศรัทธานำทางสู่รางวัลพระราชทานนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นสารคดีชื่อชุดประทีปวิทยาแสงปัญญาชายแดนใต้สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับ
8: ค่ะท่านผู้ฟังคะณขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทั้งสองพระองค์ยังคงประทับพักพระราชอิสริยบทตามพระราชอัธยาศัยณห้องประทับรับรองนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะทั้งสองพระองค์ก็จะได้ทรงพระดำเนิน

0: นะครับเพื่อที่จะเข้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณและก็เงินรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับก็ในคราวที่เสด็จพระดำเนินแปรพระราชทานประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526เป็นต้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการประกาศกิตติคุณสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับแล้วก็อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางราชการและประเทศชาตินะครับรวมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามในจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับ
1: ค่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณขณะนั้นนะคะนำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมด้วยข้าราชการเข้าเฝ้าในวันเสาร์ที่10ตุลาคมปี2569เวลา 18:00 นณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลก็จะมีประเภทดีเด่น3ปีซ้อนนะคะได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์1รางวัลจะได้รับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนถึง 60,000 บาทนะคะประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กมีมัสยิด 3-50 มัสยิดค่ะได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมีประเภทรางวัลดีเด่นจะได้รับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ซึ่งมีมัสยิด101มัสยิดขึ้นไปค่ะได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางนะครับที่มีมัสยิด51-100มัสยิดนะครับได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กนะครับที่มีมัสยิด3-50มัสยิดได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการนะครับนอกจากนั้นก็จะมีประเภทรางวัลดีนะครับก็จะได้รับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัล นะครับจำนวน 30,000 บาทนะครับก็จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่มีมัสยิด101มัสยิดขึ้นไปได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางนะครับมีมัสยิด51-100มัสยิดนะครับได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กมีมัสยิด3-50มัสยิดได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีครับ
1: ค่ะซึ่งอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นซึ่งจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะรางวัลที่1โลกเกียรติคุณและเงินรางวัล 20,000 บาทรางวัลที่2โลกเกียรติคุณและเงินรางวัล 15,000 บาทรางวัลที่3โลกเกียรติคุณและเงินรางวัล 12,000 บาทค่ะรางวัลชมเชย2รางวัลนะคะโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลรางวัลละ 7,000 บาทโดยมีอิหม่ามประจำมัสยิดเข้าเฝ้ารับพระราชทานดังต่อไปนี้ค่ะ
0: ครับก็จะมีจังหวัดนราธิวาสนะครับ

0: ับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็ได้เสด็จออกจากห้องประทับรับรองแล้วก็เข้าที่ประทับภายในหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับท่านอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะได้กราบบังคมทูลถวายรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้านะครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้ที่มาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป
2: ค่ะสำหรับอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นแต่ละจังหวัดได้แก่จังหวัดนราธิวาสนะคะรางวัลที่1นายซัมรีจอแมอิหม่ามประจำมัสยิดลูโบกาเยาะหมู่ที่5ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะค่ะรางวัลที่2นายมารูเดงมามะอิหม่ามประจำมัสยิดดารุนมุนตาฮาหมู่ที่5ตำบลมาโมงอำเภอสุขิรินรางวัลที่3นายอิสมันมาหาดุงอิหม่ามประจำมัสยิดอัสดีนียะหมู่ที่7ตำบลละหานอำเภอยี่งอรางวัลชมเชยจำนวน2รางวัลค่ะได้แก่1นายซัมรีเจ๊แมอิหม่ามประจำมัสยิดคอยีระคอยียะหมู่ที่3ตำบลดูซงยออำเภอจะแนะ2นายสามะลอแมอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุนยากือยากินหมู่ที่2ตำบลรือสอออกอำเภอรือสอค่ะ
0: จังหวัดปัตตานีนะครับรางวัลที่1ได้แก่นายมูฮัมหมัดยากีฮะยีฮัมมะนะครับอิหม่ามประจำมัสยิดบาฮุลมูนิรคือซินะครับหมู่3ตำบลตันยงหลูโลอำเภอเมืองปัตตานีนะครับรางวัลที่2นายอับดุลลอฮ์ตาเปาะโตนะครับเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุสสลามบาซาวะเซ็งนะครับรางวัลที่3นายมูฮัมหมัดดอลเลาะเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลอิซานปอฮงตือเบาะนะครับหมู่7ตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับ
2: ค่ะและก่อนหน้านั้นนะคะมีประเภทรางวัลกิตติมศักดิ์ซึ่งได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะประเภทรางวัลดีเด่นได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่คือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการค่ะและประเภทรางวัลดีนะคะได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีค่ะ
0: ครับทั้งนี้ทางกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นนะครับประจำปีพ.ศ. 2568ซึ่งก็เป็นผลงานปี2567นะครับเพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในรอบปีที่ผ่านมานะครับทั้งด้านการศาสนาสาธารณประโยชน์นะครับการศึกษาและการปกครองครับรวมทั้งเป็นการประกาศกิตติคุณและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานซึ่งก็จะเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อเข้าเฝ้าพระราชทานรางวัลก็ได้มีการร่วมพิจารณาผลงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังปรากฏผลของการพิจารณาที่ได้นำเรียนให้ทราบนะครับ
2: ค่ะและอีกสักครู่นะคะนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะจะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
1: ขอเดชะ
2: ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลจำนวน33รางวัลค่ะ
3: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ข้าพระพุทธเจ้านายประเสริฐจันทละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน33คนดังนี
0: ้ครับท่านผู้ฟังครับจะมีการแบ่งประเภทของรางวัลนะครับประเภทโรงเรียนจำนวน6รางวัลด้วยกันนะครับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับได้แก่โรงเรียนท่าใหญ่วิทยาครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโรงเรียนประทีปวิทยาครับอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาครับโรงเรียนขนาดกลางครับได้แก่โรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกำบังจังหวัดยะลาครับโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับได้แก่โรงเรียนดารุสสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับ
2: ค่ะรางวัลประเภทผู้บริหารโรงเรียนจำนวน2รางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนขนาดเล็กค่ะได้แก่นางหนูฮาหวันอาลีค่ะโรงเรียนท่าใหญ่วิทยาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเซงมะลีโรงเรียนดารุนมุสลิมวิทยาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะโรงเรียนขนาดกลางได้แก่นางสาวไลล่าหมูดเสมโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานายมูฮัมหมัดฟาฮิมเจ๊แนโรงเรียนลาลอวิทยาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโรงเรียนขนาดใหญ่ได้แก่นางนูรีฮันเริงมาโรงเรียนดารุสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายอาซีดสามะโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ครับส่วนรางวัลประเภทครูนะครับจำนวน12รางวัลดังนี้นะครับครูสอนวิชาสามัญจำนวน6คนนะครับโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นางดานีหมัดหมันครับจากโรงเรียนดารุนอุลูมอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับนายการานีแดงหราครับจากโรงเรียนเอกภาพศาสนวิทย์อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับโรงเรียนขนาดกลางได้แก่นางสาวสิติฮาวอปุเตนะครับจากโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกำบังจังหวัดยะลานางสาวอาริยากากะบุตรนะครับจากโรงเรียนศาสนบำรุงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับได้แก่โรงเรียนได้แก่นางสาวอานีซะสามะนะครับโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับและนายอัสมีต่วนกาจิโรงเรียนดารุสสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับ
2: ค่ะและมีครูสอนวิชาอิสลามศึกษาจำนวน6คนนะคะโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นายมาเยตกรมเมืองโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยาอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนายอบูบักกอนสละโรงเรียนสานติวิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะโรงเรียนขนาดกลางนะคะได้แก่นายซูไฮมียูโซโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะนายอานันนิโซโรงเรียนต้นตันหยงอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะ
3: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอได้ชัก
0: คุณผู้ฟังครับจากนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็จะได้พระราชทาน พระราชดำรัสนะครับ

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ

ครับท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็ได้ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับตามพระราชอัธยาศัยนะครับจากนั้นท่านก็จะเสด็จพระดำเนินออกจากห้องประชุมนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีไปยังห้องประทับรับรองครับ

0: ท่านผู้ฟังครับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามนะครับตลอดจนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้นกล่าวได้ว่ามีบทบาทและก็หน้าที่อย่างสำคัญในการสร้างเสริมความดีความเจริญให้แก่บุคคลและก็สังคมส่วนรวมนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้อุตสาหะปฏิบัติหน้าที่แนะนำสั่งสอนอิสลามิกชนให้เข้าใจถึงหลักธรรมของศาสนาอย่างชัดเจนถูกต้องนะครับรวมทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นดังเบ้าหลอมการศึกษาให้กับเยาวชนนะครับโดยได้มีการปรับปรุงพัฒนางานต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับจนมีผลงานการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ครับ
1: ค่ะและนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504เป็นต้นมานะคะกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งณขณะนั้นค่ะยังคงสภาพเป็นปอนอแบบดั้งเดิมแต่ว่าต่อมาเมื่อแปรสภาพเป็นโรงเรียนนะคะจึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอุดหนุนทางด้านวิชาการอาคารสถานที่สื่อการเรียนการสอนตลอดมาอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนวิทยาคารสงเคราะห์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ยืมไปก่อสร้างอาคารเรียนโดยที่ไม่เสียดอกเบี้ยนะคะจัดส่งข้าราชการครูไปช่วยสอนวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในด้านการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมาเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโดยมีการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งรางวัลที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอันทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าท่านได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนานนะครับซึ่งประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมทุกศาสนิกนะครับต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทรงห่วงใยประสบกรณิกรภาคใต้นะครับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้วยพระเมตตามาอย่างยาวนานนะครับผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็โครงการอื่นๆด้วยนะครับพระเมตตาเพื่อแผ่ไพศาลไม่มีข้อยกเว้นใดๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดศาสนาใดทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนในเรื่องใดก็จะได้รับการปัดเป่าดูแลเพื่อให้ราษฎรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับ
1: ค่ะดิฉันขอย้อนกลับมาเรื่องของการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ในการรับรางวัลพระราชทานนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งในการรับรางวัลพระราชทานนั้นในการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญมากๆค่ะที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานนะคะเพราะนอกจากว่าเป็นโอกาสอันดีในการทำกิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรรางวัลพระราชทานนี้ก็ยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักพัฒนาการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมเขตการศึกษา2สำนักงานศึกษาธิการภาค7ในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกผู้รับรางวัลพระราชทานเรื่อยมาตามลำดับค่ะคุณดำรันคะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับการวันนี้ประสบกรณิกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มารับและส่งเสด็จต่างปราบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงนะครับทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเราทั้งสองคนขอยุติการถ่ายทอดเสียงเพียงแต่เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ10ตุลาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับด้วยการเชิญดวงสัญญาณมาที่ห้องส่งขอบคุณคุณชูชัยคำรอดครับทางห้องส่งของเรานะครับแล้วก็ทางด้านของทางเขตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณพนากรสินทรัพย์นะครับแวดวงกีฬาวันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับซึ่งเริ่มต้นว่าดวงกีฬาวันนี้ไปติดตามการแข่งขันแบดมินตันในรายการอาร์ติกโอเพ่น2020

ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.ในแต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งเราเพิ่งจะขึ้นหนังสือเล่มใหม่ไปเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเรื่องสั้นในแนวของนิทานตำนานนะฮะแล้วครั้งนี้เป็นของต่างชาตินะอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเจาะจงชาติเลยนะเมื่อของเล่มที่แล้วเนี่ยเป็นรวมนะนิทานอมตะนานาชาติแต่ครั้งนี้เป็นเฉพาะเจาะจงเลยนะฮะใครที่ตามรับฟังเมื่อวานแล้วคงทราบแล้วเป็นของประเทศอะไรนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งผมจะกลับมาเฉลยให้กับคนที่ฟังในวันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับเรื่องราวที่จะขอพูดก่อนหนังสือเนี่ยนะฮะที่จะนำเสนอกันเนี่ยก็คือเรื่องของบริการเสียงบรรยายภาพนะครับท่านผู้ฟังถามกันมาเยอะนะว่าเดือนกันยาเนี่ยตกลงมีหรือเปล่านะเพราะว่าห่างหายไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่มีเกมให้ร่วมสนุกกันแล้วก็กันยาเนี่ยก็ถามกันมานะครับว่าจะมีไหมมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมพิเศษนะฮะเดือนกันยายนนะครับก็แหมไม่รู้ว่าทีมงานตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับแต่เผอิญนะฮะว่าในโปรแกรมพิเศษของเสียงบรรยายภาพเดือนกันยายนเนี่ยนะครับไปเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระนะเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับของขลังซะด้วยนะฮะกำลังดังกันเลยทีเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าฟังกันเป็นทั้งความบันเทิงด้วยแล้วก็น่าจะมีอะไรที่ได้ให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับสำหรับหนังเรื่องเขาชื่อเรื่องอะไร The Stone นะฮะพระแท้คนเก๋นะฮะน่าจะใช่นะผมน่าจะบอกชื่อผิดนะครับ The Stone นะฮะพระแท้คนเก๋นะฮะจะให้ทุกฟังได้ติดตามกันนะครับในวันพุธที่30 กันยายนนะครับพุธที่30 กันยายนก็ติดตามกันได้ทางแอปพลิเคชัน Tab Tourist Mobile นะครับ Tab Tourist Mobile เขาจะมีส่วนที่บอกว่าหนังสือที่เข้าใหม่นะก็เข้าไปเลือกตรงนั้นนะฮะเลือกเมนูนั้นแล้วก็เลือกรายการที่เป็นหนังเรื่องนี้แหละครับ The Stone พระแท้คนเก๋นะฮะแต่ต้องไปติดตามในวันที่30กันยายนนะครับพุธที่30 กันยายนเริ่มเป็นวันแรกนะครับส่วนเรื่องราวของเสียงบรรยายภาพหรือว่ากิจกรรมอื่นๆในเดือนตุลาคมเนี่ยเมื่อวานผมเกริ่นไปนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าวันนี้ถ้าพูดต่อน่าจะไม่ทันละนะฮะเดี๋ยวมาพูดกันในครั้งต่อๆไปนะฮะรวมถึงเรื่องของการร่วมสนุกกับหนังสือเสียงเพื่อประชาชนด้วยนะครับขอผลัดไปเป็นสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวฟังเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้กันก่อนแล้วก็น่าจะมีเกมให้ร่วมสนุกกันที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้กลับไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะครับหนังสือที่นำมาฝากกันในครั้งนี้นะฮะมีชื่อว่าพูดผีปีศาจและเทพนิยายเกาหลีนะครับนะทราบกันแล้วว่าเป็นเรื่องราวที่เจาะจงไปที่ประเทศเกาหลีเลยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีตำนานมีเรื่องราวของความลี้ลับมหัศจรรย์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนอกเหนือจากเรื่องราวของเคป๊อปของซีรีส์ที่เป็นที่ติดอกติดใจของคนทั่วโลกนะครับตอนนี้ไปพบกับเรื่องราวของพูดผีปีศาจและเทพนิยายกันบ้างนะครับหนังสือเล่มนี้นะฮะเป็นหนังสือที่เขียนโดยอิมบางและอิวยอกนะครับแล้วก็แปลเป็นไทยโดยปิยภานะครับเมื่อวานฟังไป3เรื่องวันนี้ฟังกันอีก2เรื่องนะครับให้ทุกฟังฟังเรื่องราวที่มีชื่อว่าจ่องปุ๊กชางผู้อย่างรู้นะฮะและเรื่องที่2นะยุนเซปยองผู้วิเศษโอ้โหทั้งผู้อย่างรู้ทั้งผู้วิเศษเลยนะฮะไปรับฟังกันได้เลยครับ2เรื่องนี้เชิญครับ
1: 4จ่องปุ๊กชางผู้อย่างรู้เปิดวงเล็บจ่องปุ๊กชางยอลและยอกคุยซู ึ่งในพงศาวดารที่มีชื่อของเกาหลีกล่าวถึงจองปุกชานว่าจุดมุ่งหมายของเขานั้นบริสุทธิ์ปราศจากความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตัวเขานั้นอยู่เหนือกว่าคนอื่นๆทั้งหมดในพรสวรรค์มหัศจรรย์ของเขาหากเขาได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งสักครั้งจะจำได้ขึ้นใจไม่มีอะไรที่เขาไม่เข้าใจไม่ว่าจะดาราศาสตร์ธรณีวิทยาดนตรีการแพทย์คณิตศาสตร์การทำนายดวงชะตาและอักษรจีนซึ่งเขารู้จากความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่จากการศึกษาเขาตามบิดาในขบวนคณะทูตไปยังกรุงปักกิ่งแล้วคุยกับคนแปลกหน้าทุกคนที่เขาพบที่นั่นโดยไม่มีการเตรียมตัวใดๆทุกคนต่างพิศวงในตัวเขาและเรียกเขาว่าในเครื่องหมายคำพูดสิ่งลี้ลับเขายังรู้ความหมายของเสียงร้องของนกและสัตว์ป่าอีกด้วยขณะที่เขาอาศัยอยู่บนเทือกเขาเขาสามารถมองเห็นและบอกได้ว่าผู้คนในหุบเขาอันห่างไกลกำลังทำอะไรอยู่บอกได้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในบ้านแต่ละหลังซึ่งเมื่อไปสืบสวนจะพบว่าเป็นความจริงในทุกกรณีเขานับถือลัทธิเต๋าและได้รับอภินิหารการมองเห็นแปลกๆระหว่างอยู่ในปักกิ่งคณะทูตจากราชสำนักลูซูซึ่งเป็นผู้ทำนายอนาคตเช่นกันได้พบกับเขาขณะที่อยู่ในประเทศของตนพวกนั้นศึกษาโหราศาสตร์และร่วงรู้ว่าการไปประเทศจีนครั้งนี้พวกเขาจะได้พบกับผู้ศักดิ์สิทธิ์ระหว่างทางพวกเขาสอบถามเกี่ยวกับบุคคลผู้ลึกลับนี้แล้วสุดท้ายเมื่อไปถึงปักกิ่งพวกเขาก็ไต่ถามจากคณะทูตหนึ่งไปยังอีกคณะทูตหนึ่งจนกระทั่งพบกับจองปุกชานตอนนั้นพวกเขาเกิดความหวาดกลัวเป็นที่ยิ่งแล้วทรุดตัวลงหมอบกราบกับพื้นพวกเขาหยิบหนังสือเล่มเล็กออกจากห่อผ้าในนั้นจารึกไว้ว่าในปีนั้นปีนั้นวันนั้นวันนั้นเวลานั้นเวลานั้นเจ้าจะได้พบกับผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านนี่ไม่ได้หมายความถึงใต้เท้าแล้วก็พวกเขากล่าวจะหมายถึงผู้ใดได้อีกเล่าพวกนั้นถามว่าเขาจะสอนตำราลับแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ได้หรือไม่และเขาตอบรับด้วยการสอนตำรานั่นด้วยภาษาของพวกนั้นเองในเวลานั้นทูตหลายคนที่ได้ยินเรื่องนี้โต้เถียงกันว่าผู้ใดควรได้พบคนแปลกหน้าผู้หน้าพิศวงนี้เป็นคนแรกแล้วเขาก็กล่าวแก่แต่ละคนด้วยภาษาของผู้นั้นยังความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งมาสู่ทุกคนจึงพากันกล่าวว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าเป็นแน่แท้บางคนถามเขาว่าผู้ที่เข้าใจเสียงของนกและสัตว์นั้นมีอยู่ทว่าภาษาต่างชาติต้องเรียนถึงจะรู้ได้ท่านพูดโดยไม่ได้เรียนได้อย่างไรกันปักจางตอบว่าข้าหารู้จากการเรียนไม่ข้ารู้ได้ด้วยจิตโดยไม่รู้ตัวปักจางคุ้นเคยกับทั้งสามศาสนาเป็นอย่างดีแต่เขานับถือขงจื้อมาเป็นอันดับหนึ่งงานเขียนตามที่ตกทอดกันมานั้นเขากล่าวสอนเราเรื่องความกตัญญูและเคารพนอบน้อมของบุตรบัณฑิตเรียนรู้แต่ความสัมพันธ์ในหมู่ผู้คนไม่เกี่ยวกับความเล่นลับของจิตวิญญาณแต่เต๋ากับพุทธเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจิตวิญญาณและจิตใจดังนั้นจึงเกี่ยวกับเบื้องบนไม่ใช่ทางโลกนี่คือความแตกต่างในวัย32ปีเขาสอบเข้าเรียนได้แต่ไม่มีความสนใจที่จะศึกษาด้านวรรณศิลป์ต่อเขาจึงกลายเป็นอาจารย์สอนการแพทย์โหราศาสตร์และคณิตศาสตร์แทนเราได้รับการบอกเล่าว่าเขาเป็นนักผิวปากผู้เก่งกาจและครั้งหนึ่งเมื่อเขาปีนขึ้นไปถึงยอดสูงสุดของเทือกเขาเพชรแล้วผิวปากบนนั้นเสียงสะท้อนดังก้องไปทั่วขุนเขาเหล่าภิกษุต่างตระหนกตกใจและสงสัยว่าผู้ใดหนอกำลังเป่าครุยปิดวงเล็บในเกาหลีมีถ้อยคำหนึ่งอันว่าฮีอันปังกวังตาทิพภาพนิมิตห่างไกลหรือการมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ห่างไกลนี่เกี่ยวข้องกับทั้งเต๋าและพุทธว่ากันว่าเมื่อผู้ศึกษาก้าวหน้าถึงระดับหนึ่งส่วนที่นิ่มของศีรษะจะกลับคืนสู่ความบางแต่แรกเริ่มในเด็กที่เห็นได้ว่ามันขยับขึ้นลงตอนหายใจจากส่วนนี้ของศีรษะมีแสง5ลำฉายออกมาและพุ่งขึ้นไปมากขึ้นเรื่อย ขณะที่ผู้ศึกษาผู้นั้นก้าวหน้าในทางจิตวิญญาณมากขึ้นยิ่งก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไหร่ภาพนิมิตในจิตก็สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งในที่สุดชาวเกาหลีที่ก้าวหน้าพอสามารถนั่งพูดได้ว่าในเครื่องหมายคำพูดวันนี้ในลอนดอนกำลังเกิดเหตุใหญ่นั้นขึ้นตัวอย่างเช่นโซวาตัมผู้เป็นบัณฑิตแห่งเต๋าครั้งหนึ่งมีผู้เห็นเขาหัวเราะกับตัวเองขณะนั่งหลับตาอยู่และเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงหัวเราะเขาตอบว่าขณะนี้ในอารามฮาอินวงเล็บห่างไป300ไมล์กำลังมีงานเลี้ยงใหญ่อยู่นักบวชที่กำลังคนต้มถั่วหม้อยักษ์ล้มขมำลงไปในหม้อแต่คนอื่นๆไม่รู้เรื่องนี้และกำลังกินซุปนั่นอยู่ภายหลังมีข่าวมาจากอารามที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่บัณฑิตเห็นนั้นเป็นความจริงประวัติของขงจื้อก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันตอนที่เล่าเรื่องเขากับอัญจาผู้เป็นลูกศิษย์ขึ้นไปบนเทือกเขาไตแห่งชานตุงแล้วมองออกไปยังอาณาจักรอ่อนขงจื้อถามอัญจาว่าเขามองเห็นอะไรหรือไม่และอัญจาตอบว่าในเครื่องหมายคำพูดข้าเห็นม้าสีขาวผูกอยู่ที่ประตูเมืองอ่อนขงจื้อกล่าวว่าในเครื่องหมายคำพูดไม่สายตาเจ้าไม่สมบูรณ์แล้วเลิกมองเถิดพวกนั้นไม่ใช่ม้าขาวสักหน่อยแต่เป็นม้วนผ้าไหมสีขาวห้อยไว้เพื่อฟอกสีตะหากเรื่องเล่าใต้เท้าปักจางเป็นชาวเกาหลีผู้มีชื่อเสียงตั้งแต่ถือกำเนิดเขาก็เป็นสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ในการอ่านหนังสือแค่เขามองผ่านๆก็จดจำได้ทุกคำเขากลายเป็นผู้รอบรู้ด้านดาราศาสตร์ธรณีวิทยาการแพทย์การทำนายดวงชะตาดนตรีคณิตศาสตร์และเรขาคณิตโดยไม่ต้องศึกษาเป็นพิเศษอันใดและเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษจริงๆจนรู้ทั้งหมดโดยละเอียดเขาชนิดชำนาญในศาสนายิ่งใหญ่ทั้ง3คือขงจื้อพุทธและเต๋าเป็นอย่างยิ่งด้วยเขาพูดสิ่งที่ผู้อื่นไม่อาจเข้าใจได้อยู่เรื่อยๆเขาเข้าใจเสียงของนกเสียงของธรรมชาติและอื่นอีกมากมายในวัยเยาว์ก็ติดตามบิดาตอนที่ท่านเป็นทูตเปียงกรุงปักกิ่งในสมัยนั้นชนชาติป่าเถื่อนแปลกๆมักมาถวายเครื่องบรรณาการด้วยเช่นกันปักจางทำความคุ้นเคยกับพวกนั้นในระหว่างทางเขาฟังภาษาของพวกนั้นแค่ครั้งเดียวก็สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้ทันทีคนจากชาติเดียวกันที่มาด้วยกันไม่ใช่พวกเดียวที่ฉงนฉงายหรือแม้แต่ชาวจีนก็ตามทว่าพวกคนเถื่อนก็ประหลาดใจเช่นกันมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายในประวัติศาสตร์ของปักจางที่บอกเป็นในแต่มีการบันทึกไว้อย่างเหมาะสมเพียงน้อยนิดและมีหลายเรื่องที่สูญหายไปอย่างไรก็ดีข้าจำได้ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ข้าได้ฟังมาจากพยานที่ชื่อถือได้ว่ามีวันหนึ่งปักจางไปเยี่ยมเยียนป้าของบิดาเขานางขอให้เขานั่งลงและขณะที่ทั้งสองคุยกันนางก็กล่าวแก่เขาว่าในเครื่องหมายคำพูดข้ามีงานเก็บเกี่ยวต้องทำในเขตยองนำจึงส่งคนรับใช้ผู้หนึ่งไปดูแลนี่ก็เลยเวลาที่เขาต้องกลับมาแล้วแต่เขายังไม่กลับมาเลยข้าเกรงว่าเขาจะเป็นเหยื่อของพวกโจรหรือบังเอิญเจอไฟไหม้หรือเคราะห์ร้ายอื่นใดเสียกระมังปักจางตอบว่าจะให้ข้าบอกท่านไม่ว่าเขาเป็นอย่างไรและเขาเดินทางมาได้ไกลแค่ไหนแล้วนางหัวเราะพลางกล่าวว่าเจ้าพูดเล่นหรือไรจากตรงที่เขานั่งเห็นได้ชัดว่าปักจางมองออกไปไกลๆทางทิศใต้และในที่สุดก็กล่าวกับป้าของบิดาว่าในเครื่องหมายคำพูดตอนนี้เขากำลังข้ามเขาตรงที่เรียกว่าช่องเขานกในเขตมังเคยองแคว้นเคยองซานโอ้ตอนนี้เขากำลังถูกยางบานวงเล็บสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่ผ่านมาทุบตีเอาแต่ข้าเห็นว่ามันเป็นความผิดของเขาเองฉะนั้นท่านย่าไม่ต้องทุกข์ใจเรื่องเขาไปหรอกป้าของพ่อเขาหัวเราะและถามว่าทำไมเขาจึงถูกทุบตีเราสาเหตุเกิดอันใดหรือช่วยบอกทีปักจางตอบว่าดูเหมือนเจ้าหน้าที่ผู้นี้กำลังกินอาหารเย็นอยู่บนยอดเขาตอนที่คนรับใช้ของท่านขี่ม้าผ่านเขาโดยไม่ลงจากหลังม้าสุภาพบุรุษผู้นั้นย่อมต้องมีโทสะเป็นธรรมดาและให้พวกคนรับใช้ของเขา จับตัวคนของท่านดึงเขาลงจากม้าแล้วตบหน้าเขาด้วยรองเท้าฟางหยาบๆของพวกนั้นท่านย่าไม่เชื่อว่านั่นเป็นความจริงกลับเห็นเป็นเรื่องตลกกระนั้นก็ดูเหมือนว่าปักจางจะไม่ได้พูดเล่นนางที่ทึ่งและใคร่ดูบันทึกเรื่องของวันนั้นไว้บนผนังหลังจากที่ปักจางกลับไปแล้วและเมื่อคนรับใช้กลับมานางก็ถามเขาว่าได้ข้ามช่องเขานกในวันใดและปรากฏว่าเป็นวันตรงกับที่บันทึกไว้นางยังเสริมอีกด้วยว่าตอนที่เจ้าผ่านมาเจ้าเกิดปัญหากับยางบานที่นั่นหรือเปล่า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีกรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริแม่ฮ่องสอนยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน 0-2 เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรธวุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทศนิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอาทิอายุรศาสตร์โรคหัวใจอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมองกุมารเวชศาสตร์รังสีวิทยาจักษุวิทยาและสูตรสอนาสิกวิทยารวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรมทั้งนี้กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานได้แก่เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับตรวจหัวใจเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางสูดสอนาสิกสำหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจในครั้งนี้ด้วยจึงมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน787คนโรคที่พบมากได้แก่ โรคทั่วไปโรคกระดูกและข้ออายุรกรรมโรคตาโรคหูคอจมูกกุมารเวชกรรมทันตกรรมในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคมะเร็งสมองภาวะฝ่อของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างจากก้อนมะเร็งกดเบียดเส้นประสาทตาโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไขสันหลังอักเสบโรคความดันโลหิตสูงจากการรับประทานยาสเตียรอยด์และโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนื่องแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารหาล้านปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรี

0: จะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนพร้อมชมขบวนแห่เทวดานางฟ้าขบวนนางรำสีโกโกและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการออกร้านค้าในตลาดวัฒนธรรมสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวตำบลโกโกถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังเสร็จสิ้นการโปรดพระพุทธมารดาโดยเทศบาลตำบลโกโกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามตามวันและเวลาดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมฟรีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมนี้
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ประชาชนไทยเข้าชมฟรีและไม่เสียค่าธรรมเนียมในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมกับครอบครัวร่วมเรียนรู้ไปกับธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ทรัพยากรแร่ผ่านพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง5แห่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาสำคัญของภาคเหนือพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และแหล่งศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ระดับอาเซียนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มต้นของการค้นพบไดโนเสาร์ตัวแรกของประเทศไทยพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรแร่และอุทยานธรณีใกล้กรุงเทพและพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยเส้นทางภาคใต้ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมปักหมุดท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรณีวิทยาณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใกล้บ้านในวันที่13ตุลาคมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: กรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
2: นายถปรัชศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมรับฟังเสียงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อวางแนวทางพัฒนาการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับภูมิสังคมมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยศูนย์ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ3ด้านคือการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนไว้กว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาพื้นที่สูงให้ทนทานต่อสภาพอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือประชาชนยามประสบอุทกภัยหรือวิกฤตต่างๆได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการอาทิการส่งเสริมทำนาขั้นบันไดการทำไร่หมุนเวียนและการจัดทำแปลงสาธิตปลูกข้าวในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดจนเตรียมพัฒนากองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรจากการปลูกพืชเสพติดในอดีตมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนสร้างรายได้ที่ปลอดภัยและความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบพึ่งตนเองด้วยศาสตร์พระราชาที่บ้านห้วยม่วงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
3: นายกฤษดาบุญราชประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

0: กล่าวในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ว่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างในภาคเหนือที่สามารถพลิกฟื้นกลับตัวสู่ความยั่งยืนในฐานะหมู่บ้านพึ่งตนเองด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาทางเลือกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระได้เข้าไปดำเนินงานขยายผลจากโครงการร้อยใจรักในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำหลักการส่งงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของชุมชนบ้านห้วยม่วงอย่างเป็นระบบน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติด้วยแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างเป็นลำดับทำให้ชุมชนบ้านห้วยม่วงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นตัวอย่างความสำเร็จสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่นส่งผลให้บ้านห้วยม่วงได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10หมู่บ้าน10พื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวาระครบรอบ100ปีชาติการวันพระบรมราชสมภพโดยปัจจุบันมีการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศครอบคลุมพื้นที่ใน22จังหวัดแล้วชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วมท่าเรือ16แห่งและเรือโดยสารคลองแสนแสบยกระดับการเดินทางล้อรางเรือในปี2570
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปี
3: เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
4: ครับ
3: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือถ้าเรือไหนเสร็จ
4: พร้อมก่อน
3: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตั๋วร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
4: ครับ
3: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
4: อ
3: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อรางสำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตั๋วร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได
2: ้นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ประดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทั้งนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: 20:24ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาเปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและจังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดทางด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของพรรคCJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายอภิเจตดิปเกผู้ก่อตั้งพรรค CJP และสมาชิกคนอื่นๆที่เตรียมจัดการชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีของอินเดียในวันนี้เพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP พรรค CJP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการจับกุมดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลอินเดียต้องการขัดขวางไม่ให้มีการชุมนุมประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวสมาชิกและผู้ก่อตั้งพรรค CJP โดยทันทีอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวยอนฮักของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพดานบริเวณชั้น2ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่ง1ซึ่งมีความสูง4ชั้นในเมืองแทกูพังถล่มลงมาเมื่อเวลา 10:16 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย38รายและยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องอพยพประชาชน66คนออกจากอาคารแห่งนี้ไปยังจุดปลอดภัยขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพดานของซูเปอร์มาร์เก็ตถล่มในเมืองแทกูอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนผลการแข่งขันในเกมแรกทัพเยาวชนไทยสู้อย่างเต็มที่ตลอด5คู่แรกโดยเฉพาะคู่ที่4ประเภทชายคู่กิติพัฒน์การนิธิวัฒน์ณัชยพัฒน์พิบูลช่วยกันตบพลิกแซงขึ้นนำ 44-42 แต้มก่อนคู่ที่5หญิงคู่จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดายทำให้จีนออกนำก่อน 1-0 เกมจากนั้นเกมที่2ทีมไทยยังคงพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็พ่ายจีนไปในที่สุด0-2เกมแม้จะพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ทัพแบดมินตันเยาวชนไทยก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีทั้งนี้ทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลระหว่างวันที่12-17ตุลาคมนี้ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026 ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์หวังผลพัฒนาสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งขันทั้ง3ประเภททั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและล่าสุดเพิ่งคว้า2เหรียญเงินในพาราลิมปิกเกมปารีส2024เปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็ม 100% เตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อร่าเหรียญทองกลับประเทศไทยฟุตซอลลีกเยาวชนวิงฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฉากฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลากราสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือรัตนโกสินทร์สมโพธิ์บางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรพิทยพยัตนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเชิญจังหวัดเจ้าภาพอย่างสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือในวันที่21ตุลาคมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลื่อนการแข่งขันมหกรรมกีฬาใหญ่ทั้ง4รายการได้แก่กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่50อุดรธานีเกมและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ภูพระบาทเกมทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณสนามกีฬาหัวหมากช่วงปลายเดือนกันยายนซึ่งส่งผลให้สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องนอนสำหรับนักกีฬาได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถนำมาซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นต้องดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์กีฬาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดต่อนักกีฬาโดยคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ 6-8 เดือนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
11: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
12: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: รายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ำคืนวันเสาร์เราก็มาพบปะกันเช่นเคยนะคะในรายการที่นี่มีเรื่องราวซึ่งวันนี้เรื่องที่จะคุยกันก็ยังอยู่ในซีรีส์ชุดนารีเรืองนามค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของพระราชินีวิกตอเรียตามชื่อที่ตั้งอยู่ในหนังสือที่อยู่ในหนังสือนารีเรืองนามนี่นะคะซึ่งเรื่องพระราชินีวิกตอเรียหรือว่าถ้าจะเรียกให้ถูกก็คือพระราชินีนาถวิกตอเรียนั้นจะแต่งด้วยตรายขึ้นต้นด้วยรายตามด้วยโครงสี่สุภาพ28บทกวีก็คือคุณสุนทรภาสิทธิ์นะคะโดยในหนังสือในวรรณกรรมเรื่องนี้เรื่องพระราชินีนาถวิกตอเรียนั้นขึ้นต้นก็จะขึ้นด้วยตรายที่จะระบุชื่อนามผู้แต่งนะคะแฝงไว้ในบทกวีและลงท้ายนั้นจะมีที่พิเศษกว่าเรื่องอื่นๆคือจะบอกที่มาของเรื่องด้วยว่าได้รับวัตถุดิบมาจากหนังสืออะไรนะคะคือจากนารีเรืองนามนั้นหลายๆเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่แปลแต่งมาจากเรื่องของฝรั่งบ้างอินเดียบ้างแต่ว่าไม่ได้บอกว่ากวีได้รับวัตถุดิบเรื่องราวมาจากหนังสืออะไรแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะตอนเริ่มต้นเนี่ยจะบอกว่าสวมสุนทรภาสิทธิ์อัญชลิตรัตนตรัยถวยเทพไทยทรงเดชพระวิคเนธีระคือจะเป็นบทไหว้ครูที่บอกนามผู้แต่งนะคะบอกนามกวีแฝงไว้ว่าสวมสุนทรภาสิทธิ์อัญชลิตรัตนตรัยก็คือคุณสุนทรภาสิทธิ์นั้นก็ดำเนินการไหว้ครูไปนะคะและปิดท้ายในโครงบทสุดท้ายจะบอกว่าในพระราชประวัตินี้นำมาจากวิกตอเรียนอีราเล่มน้อยคุณสุนทรภาสิทธิ์ภาคประพันธ์เอ่ยผิดพลาดขาดเกินถ้อยโปรดเอื้ออวยอภัยคือจะบอกว่าได้นำเนื้อหามาจากหนังสือวิกตอเรียนอีรานะคะหรือว่ายุควิกตอเรียนเป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะคะโดยท่านขุนสุนทรภาสิทธิ์ได้เป็นผู้แต่งและขออภัยด้วยว่าถ้าหากแต่งผิดพลาดประการใดค่ะมาดูประวัติของผู้แต่งกันก่อนนะคะท่านขุนสุนทรภาสิทธิ์มีชื่อจริงว่าถนอมเกยานนท์นะคะท่านเป็นทั้งนักประพันธ์แต่งโครงฉันท์กาพย์กลอนที่มีชื่อเสียงในช่วงสมัยรัชกาลที่6ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะงานเด่นๆของท่านก็อย่างเช่นท่านแต่งเรื่องกรุงเทพคำฉันท์ว่าด้วยเหตุการณ์ของบ้านเมืองไทยนะคะแต่งร่วมกับนายชิตบุรทัศน์นะคะซึ่งเป็นกวีเอกเหมือนกันนะคะงานด้านภาษาอื่นๆก็จะมีแต่งตำราเรียนไวยากรณ์ไทยสมัยมัธยมปีที่4ที่เคยใช้ในอดีตนะคะปัจจุบันไม่ได้ใช้เล่มนี้นะคะและยังมีผลงานอื่นๆอย่างเช่นท่านเคยแต่งโครงกระทู้เข้าประกวดแล้วก็ลงพิมพ์ในหนังสือวิทยาจารย์จนได้รางวัลชนะเลิศจากท่านเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีสนั่นเทพหัสดินณอยุธยาซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการในขณะนั้นค่ะนะคะนามปากกาที่ท่านใช้ก็จะอย่างเช่นท่านใช้นามปากกาวทิตมุ่ยนะคะเขียนลงในหนังสืออุตริวิทยาเพราะต่อมาเมื่อสมัยรัชกาลที่6ทรงออกพระราชบัญญัตินามสกุลฉบับแรกความที่ท่านเป็นคนริมคลองปากน้ำท่านก็เลยใส่นามสกุลให้กับนามปากกาของท่านเป็นทิดมุ่ยปากน้ำค่ะงานอื่นๆของท่านที่สำคัญอีกเล่มหนึ่งก็จะคือชื่อท่านตั้งชื่อว่าโรโมแอนด์ยูเลียตนะคะก็คือโรมิโอแอนด์จูเลียตซึ่งจะเป็นแต่งเป็นคำฉันถ้าใครเคยอ่านโรมิโอจูเลียตในพระชินิพนธ์รัชกาลที่6จะทรงอธิบายไว้ว่าเรื่องโรมิโอจูเลียตนั้นผู้ที่แปลก่อนหน้าท่านเนี่ยก็จะมีของกรมพนารานะคะซึ่งบอกว่าก็จะแต่งไม่ตรงกับต้นฉบับเข้าใจว่าเมื่อตอนที่ท่านพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องโรมิโอจูเลียตนั้นจะยังไม่ทรงทราบว่าคุณสุนทรภาสิทธิ์นั้นได้แต่งเรื่องโรมิโอจูเลียตเป็นคำฉันท์ด้วยแล้วค่ะเอาละค่ะเรามาเข้ากันที่พระราชประวัติของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียนะคะ ซึ่งในช่วงรัชสมัยที่ทรงครองราชนั้นจะอยู่ตรงกับช่วงรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5ค่ะสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียทรงเป็นประมุขแห่งสหราชอาณาจักรเกรทบริเตนหรือว่าบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์นะคะครองราชในช่วงปีคริสตศักราช1837ถึงคริสตศักราช1901นะคะอธิบายให้คนไทยเข้าใจง่ายเวลาพูดเป็นคศแล้วเราก็จะงงๆเพราะเราคุ้นกับพศมากกว่าที่เป็นพศก็คือรัชสมัยจะอยู่ระหว่างปีพศ2380ถึงพศ2444ตรงกับรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5ค่ะนอกจากที่ทรงเป็นพระราชินีนาถแห่งอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์แล้วยังทรงเป็นจักรพรรดินีแห่งอินเดียหรือว่า Empress of India นะคะและทรงเป็นกษัตริย์อังกฤษพระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์แฮนโนเวอร์ที่ปกครองอังกฤษมาตั้งแต่ปี1714โดยทำไมถึงบอกเป็นพระองค์สุดท้ายเพราะว่าที่อาณาจักรแฮนโนเวอร์เนี่ยจะมีกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายแซลิกนะคะเป็นกฎหมายโบราณที่เราเคยเล่ากันไปในเรื่องของจอห์นออฟอาร์คไปแล้วที่บอกว่าไม่นับการสืบราชสันตติวงศ์ผ่านทางสายผู้หญิงนะคะคือให้ผ่านทางสายผู้ชายเท่านั้นค่ะพอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ครองอังกฤษนั้นจึงไม่ได้เป็นกษัตริย์ครองราชอาณาจักรแฮนโนเวอร์เพราะว่ามองว่าพระองค์เป็นผู้หญิงมาดูรายละเอียดของกฎหมายแซลิกกันนิดนึงสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้ฟังตอนเรื่องจอห์นออฟอาร์คนะคะกฎหมายแซลิกหรือว่าแซลิกลอนั้นจะเป็นกฎหมายที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วของชาวแฟรงค์นะคะหรือแฟรงคิสที่ตราขึ้นในสมัยพระเจ้าโครวิสที่1แล้วคริสต์ศตวรรษที่6ของทางสายทางเยอรมันค่ะสาระสำคัญของกฎหมายแซลิกนั้นต้นกำเนิดเนี่ยจะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีเดิมที่เอามาบันทึกเป็นภาษาละตินโดยจะมีการเรื่องปรับไหมการชดใช้ค่าเสียหายการจัดการทรัพย์สินส่วนที่เด่นที่สุดนะคะก็คือเป็นมีบทบัญญัติห้ามไม่ให้สตรีหรือผู้หญิงนะคะมีสิทธิ์สืบมรดกที่เป็นที่ดินแซลิกนะคะไม่ให้เป็นผู้สืบทอดมรดกที่เป็นที่ดินแซลิกหรือเรียกว่าแซลิกแลนด์แซลิกแลนด์คืออะไรที่ดินแซลิกก็คือที่ดินของครอบครัวเผ่าแฟรงค์เซเลียนซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะคะทีนี้เกี่ยวกับการสืบสันตติวงศ์ยังไงนะคะในเวลาต่อมาในช่วงยุคกลางกับยุคใหม่เนี่ยหลักการของกฎหมายแซลิกเนี่ยมีการเอามาตีความแล้วก็ใช้อ้างเป็นข้ออ้างในการตัดสิทธิ์ผู้หญิงจากการสืบราชสันตติวงศ์ในหลายๆราชวงศ์ของยุโรปนะคะเช่นในออสเตรเลียในฝรั่งเศสทำไมถึงต้องรื้อฟื้นเอากฎหมายแซลิกมาใช้มาตีความก็เพื่อป้องกันไม่ให้ราชบัลลังก์ของประเทศตกไปอยู่ในอำนาจของกษัตริย์ต่างชาติผ่านตระกูลที่สืบต่อเชื้อสายผ่านการอภิเษกสมรสก็คือก็จะมีการแต่งงานกันระหว่างกษัตริย์นะคะหรือว่าเชื้อพระวงศ์ประเทศนั้นกับประเทศนี้แต่พอสืบสันตติวงศ์ไปเนี่ยลำดับที่เป็นทายาทถ้าเป็นสายที่ใกล้สุดจะบังเอิญไปสืบเชื้อสายทั้งผู้หญิงแล้วก็เป็นกษัตริย์ของอีกประเทศนึงที่ไม่ใช่ประเทศเราเนี่ยการที่อ้างข้อนี้ก็เท่ากับว่าตัดสิทธิ์ไม่ให้คนที่เป็นกษัตริย์หรือเป็นเชื้อพระวงศ์อยู่ประเทศอื่นเนี่ยมามีสิทธิ์เหนือในประเทศเรานะคะอธิบายง่ายๆแบบนี้โดยข้อห้ามเรื่องมรดกของกฎหมายแซลิกนั้นจะมีข้อระบุไว้เรื่องข้อห้ามเรื่องมรดกเขาจะระบุไว้ว่าถ้าเจ้าของที่ดินเสียชีวิตที่ดินแซลิกจะตกทอดแก่ทายาทที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะคะที่มาก็จะเป็นกฎหมายโบราณของชนเผ่าเยอรมันหรือแซเลียนแฟรงค์นะคะรวบรวมในสมัยพระเจ้าโควิสที่1นะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วในช่วงครองราชของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียนั้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2380ถึงพ.ศ. 2444ก็ถือว่าเป็นช่วงรัชสมัยที่ยาวนานนะคะนานถึง63ปี7เดือนคือถ้าเป็นการบันทึกสมัยก่อนเนี่ยจะนับว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นแต่เดิมเนี่ยทรงเป็นประมุขของอังกฤษที่ครองราชยาวนานที่สุดแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะคะควีนอลิซาเบธที่2ทรงเป็นกษัตริย์อังกฤษที่ครองราชยาวนานที่สุดของอังกฤษก็คือครองราชนาน70 ปี214วันนะคะส่งของแรกตั้งแต่6กุมภาพันธ์2495ถึง8กันยายน2565ครับนะคะคือถ้าเป็นณปัจจุบันนี้พระราชินีนาถวิคตอเรียทรงเป็นกษัตริย์อังกฤษที่ครองราชยาวนานเป็นลำดับ2นะคะของประเทศอังกฤษด้วยราชสมัยที่ยาวนานนี้ทรงนำความเป็นปึกแผ่นมั่นคงกลับคืนสู่สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะทำไมถึงบอกว่ากลับคืนสู่พระมหากษัตริย์เพราะว่าสามรัชกาลก่อนหน้าที่พระองค์จะเสด็จขึ้นครองราชนั้นก็จะมีเรื่องอื้อฉาวเรื่องของผู้หญิงเรื่องของการใช้เงินต่างๆนะคะแต่ว่าในสมัยของพระองค์เนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยทรงกลายเป็นสัญลักษณ์ของคุณค่าทางจริยธรรมและศีลธรรมเนื่องจากว่าพระจริยวัตรการวางตนการปกครองต่างๆเนี่ยทำให้ทรงกลายเป็นสัญลักษณ์ของจริยธรรมกับศีลธรรมรวมทั้งให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวนะคะอันเนื่องมาจากพระจริยวัตรของพระองค์จึงทำให้เกิดวัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมวิกตอเรียหรือว่าวิกตอเรียนคัลเจอร์เกิดขึ้นนะคะอะไรคือลักษณะของวัฒนธรรมวิกตอเรียคัลเจอร์ที่สำคัญเนี่ยอย่างแรกคือด้านศีลธรรมเนี่ยจะมีความเคร่งครัดที่สังคมจะเน้นมารยาทความดีงามการรักษาภาพลักษณ์ภายนอกอย่างเคร่งครัดเรื่องเพศกับร่างกายเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเรื่องน่าละอายในการที่จะเปิดเผยร่างกายต่างๆนะคะมีการกำหนดบทบาททางเพศอย่างชัดเจนคือบทบาทหน้าที่นะคะผู้ชายก็จะมีหน้าที่ทำงานนอกบ้านหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านที่ดีดูแลบ้านนะคะด้านแฟชั่นกับสถาปัตยกรรมเนี่ยในยุควิกตอเรียเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์คือการแต่งกายของผู้หญิงเนี่ยก็จะเน้นความเป็นเพศหญิงนะคะนุ่งกระโปรงสุ่มไก่ด้านบนเนี่ยก็จะใส่คอร์เซ็ตที่เป็นชุดรับรูปรัดรูปให้เห็นเอวเล็กสวยงามเนี่ยนะคะส่วนสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนั้นก็จะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความหรูหราประณีตสะท้อนความอลังการก็คือความร่ำรวยของยุคสมัยค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราเกริ่นกันก่อนมาดูที่ประวัติของพระองค์นะคะยุคสมัยวิกตอเรียหรือว่าวิกตอเรียนเอจเนี่ย ก็จะเป็นช่วงสมัยที่พระองค์ปกครองราชย์ว่าวิกตอเรียนเอจนะคะซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดของประเทศอังกฤษนะคะรุ่งเรืองยังไงก็คือจะเป็นดินแดนมหาอำนาจที่มีอำนาจเหนือดินแดนโพ้นทะเลสำคัญครอบคลุมในหลายประเทศนะคะทั้งอินเดียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็ดินแดนส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกาด้วยช่วงนั้นประเทศอังกฤษก็จะมีความก้าวหน้าทางสังคมเศรษฐกิจเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะคะกำเนิดโทรเลขรถไฟการขยายตัวทางอุตสาหกรรมก็เกิดในยุควิกตอเรียนเอจเนี่ยค่ะรวมทั้งสิ่งต่างๆที่คนไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนคือเกิดสิ่งใหม่ๆนะคะเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องวรรณกรรมเรื่องศิลปะก็กลับมาได้รับความสำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะถือว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติสุขความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรอังกฤษในขณะที่คือพระองค์ทรงครองราชยาวนานส่วนรัฐบาลนั้นก็จะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปรัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่าแต่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยยังดำรงคงอยู่จึงเป็นความปึกแผ่นที่สืบต่อความเจริญของประเทศด้วยค่ะมาดูที่พระราชประวัตินะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เราเล่ายาวๆนะคะเพราะคือถ้าดูจากเนื้อหาที่อยู่ในบทกวีจากนารีเรืองนามนั้นก็จะเป็นพระราชประวัติคร่าวๆเพราะว่าแต่งมาจากวิกตอเรียนอีราเล่มน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็จะไม่ละเอียดดิฉันก็จะขอเล่าขยายความอะค่ะสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียประสูติเมื่อวันที่24พฤษภาคมปีคริสตศักราช1819ณพระราชวังเคนซิงตันนะคะลอนดอนทรงเป็นพระราชธิดาองค์เดียวของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดออกัสตัสดุคแห่งเคนและสเตรทเอิร์นนะคะซึ่งจะเป็นพระโชรสองค์ที่4ในพระเจ้าจอร์จที่3พระราชมารดาคือเจ้าหญิงมาเรียลุยซ่าวิกตอเรียแห่งซักโคบูโกธานะคะพระบิดาและพระมารดาเนี่ยทรงละทิ้งถิ่นพำนักเดิมที่อยู่ที่ฟรังโกเนียคือถ้าดูตามมาตุภูมิหรือว่า แผ่นดินเกิดของพระองค์เนี่ยพระองค์จะเกิดอยู่แถบฟรังโกเนียแต่ว่าพระบิดาและพระมารดาเนี่ยทรงละทิ้งจากดินแดนฟรังโกเนียที่อยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียเพราะว่าปรารถนาที่จะให้รัชทายาทคือเจ้าหญิงวิกตอเรียเนี่ยมีสิทธิ์ในการสืบราชบัลลังก์อังกฤษโดยถือกำเนิดในดินแดนอังกฤษนะคะเจ้าหญิงวิกตอเรียนั้นทรงมีพระนามเต็มว่าอเล็กซานดรีนาวิกตอเรียนะคะแต่ว่าผู้คนในราชสำนักคนใกล้ชิดก็จะเรียกพระนามโดยลำลองว่าดรีนานะคะดรีนาพอตอนที่ดุคออฟเคนนะคะหรือว่าพระบิดาของพระองค์สิ้นพระชนม์นั้นตอนนั้นเจ้าหญิงวิกตอเรียยังมีพระชนสาแค่8เดือนจึงทรงอยู่ภายใต้การอภิบาลของเจ้าหญิงแห่งเคนคือหรือว่าพระมารดา Duchess of Kent นะคะทรงได้รับการอภิบาลการเลี้ยงดูอย่างระมัดระวังนะคะคือระวังทุกฝีก้าวจึงทำให้ค่อนข้างโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนนะคะการเลี้ยงดูนั้นจะเน้นให้อยู่อย่างปราศจากความหรูหราให้สมรรถะแต่ว่าเป็นการดูแลอย่างดีนะคะคือไม่ทรงได้รับพระอนุญาตให้เสด็จลงบันไดโดยไม่มีคนจูงพระกรคือถ้าเจ้าหญิงวิกตอเรียจะเสด็จพระดำเนินลงบันไดเนี่ยต้องมีคนมาจูงพระกรเท่านั้นห้ามเดินโดยลำพังไม่ได้รับอนุญาตให้ทรงทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานง่ายๆทั่วไปโดยที่ไม่มีผู้ดูแลนะคะอย่างเช่นไม่สามารถเขียนจดหมายได้โดยลำพังหมายความว่าจดหมายของพระองค์เนี่ยจะต้องผ่านการเซ็นเซอร์ต้องมีการดูแลนะคะทั้งจดหมายที่ส่งออกแล้วก็จดหมายที่รับเข้ามาทรงไม่ได้นอนโดยลำพังพระองค์นะคะอย่างเช่นราชนารีหรือว่าผู้หญิงเด็กหญิงอื่นๆในวัยเดียวกันแต่ว่าต้องทรงนอนร่วมห้องบรรทมกับ Duchess of Kent หรือว่าพระราชมารดาของพระองค์นะคะโดยการที่พระองค์เนี่ยถูกเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดเนี่ยระบบนี้จะเรียกว่าเคนซิงตันซิสเต็มนะคะคือเกิดชื่อเรียกเลยล่ะว่าเคนซิงตันซิสเต็มคือระบบเคนซิงตันของราชวังเคนซิงตันนะคะทำไมต้องทำกันแบบนี้เพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยจากการคุกคามทางการเมืองนะคะแล้วก็เพื่อที่จะควบคุมไม่ให้พระองค์เนี่ยทรงมีอิสระเกินไปนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เคนซิงตันซิสเต็มเนี่ยก็ดำเนินต่อไปจนกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชนะคะทำให้ในช่วงเยาว์วัยนั้นค่อนข้างว้าเหวและไร้ความสุขนอกจากพระราชมารดาที่เป็นพระญาติสนิทแล้วนะคะเพราะว่าพระบิดานั้นสิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่ยังทรงพระชันษาได้8เดือนใช่ไหมคะนอกจากพระราชมารดาแล้วก็จะมีพระคณิษฐาต่างพระบิดาคือเจ้าหญิงเฟโอดอร่าแห่งไลดิงเกนนะคะซึ่งเป็นพระธิดาของเจ้าชายแห่งไลดิงเกนดัสบุกอาฮาเดนบุกค่ะซึ่งเป็นพระบิตุลาเป็นลุงที่ทรงสนิทสนมด้วยเป็นพิเศษนะคะนอกจากนี้ก็จะมีพระญาติที่พระองค์ทรงสนิทด้วยอีกสนิทสนมด้วยก็คือจะเป็นลุงที่เป็นพระเชษฐาทางฝั่งพระมารดาที่จะประทับอยู่ที่มณฑลเชอรี่นะคะจนต่อมาในช่วงที่พระองค์ทรงพระเยาว์เนี่ยก็จะมีการกระทบกระทั่งเป็นระยะระหว่างพระมารดากับพระญาติข้างพระบิดานะคะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ถูกกันโดยเฉพาะกับพระเจ้าวิลเลียมที่4นั้นกับพระมารดาเนี่ยทรงมีเหตุที่กระทบกระทั่งกันอยู่เป็นประจำทำให้เจ้าหญิงวิกตอเรียเนี่ยมีเหตุให้ต้องทรงเสียใจทรงโทมนัสอยู่เป็นประจำแล้วก็ผลักดันให้พระองค์เนี่ยไปสนิทสนมผูกพันกับพระอาจารย์และพระพี่เรียนจากวงโคบูกนะคะก็คือลุยส์เลเซอร์นะคะในขณะที่พระมารดาคือดัชเชสแห่งเคนนั้นเชื่อฟังคำแนะนำของเซอร์จอห์นคอนรอยซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาของพระมารดาของดัชเชสแห่งเคนเนี่ยที่ปรึกษาด้านการเงินของครอบครัวพระองค์ด้วยโดยเซอร์จอห์นคอนรอยเนี่ยมีอิทธิพลเหนือพระมารดาของพระองค์คือแนะนำอะไรเนี่ยพระมารดาของเจ้าหญิงวิกตอเรียเนี่ยก็จะเชื่อโดยเซอร์จอห์นคอนรอยเนี่ยก็จะคอยยุยงพระองค์ว่าบรรดาเจ้านายยศพระดุกทั้งหลายที่เป็นญาติข้างพระบิดานั้นเนี่ยล้วนแต่ชั่วร้ายนิสัยไม่ดีอาจจะมาเป็นอุปสรรคในการขึ้นครองราช ของเจ้าหญิงวิคตอเรียได้นะคะอย่าไปสนิทกับญาติทั้งพ่อมากนักเนี่ยเชื่อแต่แม่ก็พอนะคะทำให้เดเชสแอนเคสเนี่ยเชื่อฟังท่านคอนรอยเนี่ยก็เลยทรงเลี้ยงดูพระธิดาอย่างเข้มงวดกวดขันนะคะโดยที่พระองค์เนี่ยไม่ได้คบหาเพื่อนสนิทในวัยเดียวกันรวมทั้งสมาชิกในราชวงศ์แฮนโนเวอร์ที่เป็นญาติทางฝ่ายพระบิดานะคะโดยระบบนี้อย่างที่บอกแล้วเนี่ยก็คือระบบเพนซิงตันการที่เจ้าหญิงถูกตัดขาดจากสมาชิกพระราชวงศ์คนอื่นๆไม่ได้รับอนุญาตให้มีความสัมพันธ์กับพระญาติทางฝั่งอังกฤษเนี่ยพระองค์ถูกปลูกฝังว่าพระมันดาและคอนรอยนั้นเป็นเพียงพระญาติ2คนที่ไว้ใจได้หลอดคอนรอยกับพระมันดาเท่านั้นนะคะโดยท่านหลอดคอนรอยเนี่ยก็หวังเลยคาดหวังว่าถ้าเมื่อไหร่เจ้าหญิงได้เสด็จขึ้นครองราชเนี่ยตัวเขาน่าจะได้เป็น private secretary นะคะเป็นอัครเสนาบดีนะคะผู้ใหญ่โดยเขาเนี่ยเคยข่มขู่ให้เจ้าหญิงลงพระนามในเอกสารประกาศตั้งเขาขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการถ้าเมื่อไหร่พระองค์ได้ขึ้นครองราชนะคะคือบอกมาตั้งแต่เด็กแล้วให้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งว่าถ้าหากว่าพระองค์ได้ครองราชเนี่ยให้เขาได้เป็น private secretary ซึ่งในกรณีนี้เจ้าหญิงทรงปฏิเสธอย่างเด็ดขาดนะคะในช่วงนั้นในช่วงที่พระองค์ทรงพระเยาว์นั้นจะเป็นรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่4พระเจ้าจอร์จที่4นะคะเจ้าหญิงวิคตอเรียก็ไม่ได้เป็นที่เอ็นดูของพระราชาองค์นั้นจนพระเจ้าจอร์จที่4เสด็จสวรรคตกษัตริย์องค์ต่อมาคือเจ้าชายเฟเดริกเนี่ยสิ้นพระชนม์ไปก่อนคนที่3คือเจ้าชายวิลเลียมก็จะครองราชขึ้นมาต่อจากพระเจ้าจอร์จที่4เป็นพระเจ้าวิลเลียมที่4นะคะโดยพระเจ้าวิลเลียมที่4เนี่ยทรงเอ็นดูเจ้าหญิงวิคตอเรียมากเนื่องจากว่าลูกสาวของพระเจ้ากษัตริย์วิลเลียมที่4เนี่ยสิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่ยังทรงเป็นทารกนะคะแต่ว่าดัชเชสแอนเคนกับลอร์ดคอนรอยเนี่ยไม่อยากให้กษัตริย์นะคะก็คือกษัตริย์วิลเลียมที่4เนี่ยกับพระราชินีมีอิทธิพลเหนือพระบิดาก็พยายามกีดกันไม่ให้ลุงกับหลานนะคะไม่ให้ลุงที่เป็นกษัตริย์กับหลานเนี่ยเจอกันแล้วก็แบบบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้รักหลานหรอกนะคะไม่ได้รักลูกหรอกจนต่อมาเนี่ยก็จะมีการปล่อยข่าวต่างๆอย่างเช่นดัชเชสแอนเคนเป็นชู้คือเป็นข่าวลือในราชสำนักว่าดัชเชสแอนเคนกับลอร์ดคอนรอยเนี่ยเป็นชู้กันเพื่ออะไรเพื่อสร้างความสงสัยในสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะเสด็จขึ้นครองราชของเจ้าหญิงวิคตอเรียนะคะทีนี้จนในช่วงปลายราชสมัยของพระเจ้าวิลเลียมที่4ตอนนั้นเจ้าหญิงวิคตอเรียเนี่ยพระชนสายังไม่ถึง18ปีโดยกฎบนเทนบาร์เนี่ยจะมีบอกว่าจะขึ้นครองราชได้นะคะโดยไม่มีผู้สำเร็จราชการเนี่ยจะต้องอายุ18ปีไปก่อนนะคะตอนนั้นกษัตริย์วิลเลียมที่4ก็ทรงพระประชวรหนักแต่ว่าความที่ทรงชังในดัชเชสแอนเคนเนี่ยนะคะไม่อยากให้ดัชเชสแอนเคนเนี่ยมาเป็นผู้สำเร็จราชการเหนือเจ้าหญิงวิคตอเรียถ้าเจ้าหญิงวิคตอเรียขึ้นเป็นควีนจึงทรงแข็งพระทัยดำรงพระชนชีพอยู่จนในที่สุดเนี่ยเจ้าหญิงวิคตอเรียเนี่ยพระชนษาได้18พรรษานะคะสามารถจะครองราชได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้สำเร็จราชการตอนนั้นก็ทรงพระประชวรหนักแล้วก็เสด็จสวรรคตนะคะโดยเสด็จสวรรคตตอนวันที่เจ้าหญิงเนี่ยอายุได้18พรรษาแล้วกษัตริย์วิลเลียมก็เขียนจดหมายแล้วก็มอบเงินปีให้แล้วก็เสนอให้เจ้าหญิงมีบ้านเป็นของตัวเองในคือตอนช่วงก่อนที่จะสิ้นพระชนเนี่ยในวันที่เจ้าหญิงวิคตอเรียพระชนษาได้18พรรษากษัตริย์วิลเลียมก็เขียนจดหมายแล้วก็มอบเงินปีให้นะคะคือให้มีรายได้ส่วนตัวนะคะแล้วก็เสนอให้เจ้าหญิงควรจะมีบ้านของตนเองทำให้ดัชเชสแอนเคนกับเจ้าหญิงวิคตอเรียเนี่ยทะเลาะกันรุนแรงดัชเชสแอนเคนก็บังคับให้เจ้าหญิงวิคตอเรียปฏิเสธทุกข้อเสนอของกษัตริย์วิลเลียมนะคะโดยบอกว่าเจ้ายังเด็กมากลูกยังเด็กมากอย่าเชื่อมั่นในความสามารถตนเองลูกยังไม่เคยผ่านบทพิสูจน์ใดๆลูกเป็นที่รักเพราะความเยาว์ใบเป็นที่รักเพราะลูกยังเด็กยังเป็นแล้วเป็นผู้หญิงเป็นความหวังที่ผู้คนฝากไว้แต่ว่าความเชื่อมั่นทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่มันมาจากความสามารถของลูกมันมาจากสถานะของลูกและชื่อเสียงของแม่ต่างหากนะคะแต่ว่าก็เป็นการทะเลาะกันจนต่อมาวันที่20มิถุนายนนะคะกษัตริย์วิลเลียมที่4ก็เสด็จสวรรคต แล้วก็ดัชเชสเซนเคนก็ไปปลุกพระธิดาในตอนเช้าพร้อมกับบอกว่าลูกได้ขึ้นเป็นราชินีแล้วนะคะซึ่งพระราชินีวิกตอเรียนั้นจะเสด็จขึ้นครองราชแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรช่วงต้นรัชกาลจะมีปัญหาอะไรที่มาทำให้พระองค์สั่นคลอนหรือไม่นะคะแล้วพระมารดากับลอร์ดคอนลอยเนี่ยจะมายุ่งเกี่ยวชี้นำหรือไม่นะคะแล้วพระองค์จะผ่านเหตุการณ์ได้อย่างไรก็เวลาก็หมดลงแล้วคงต้องรบกวนท่านผู้ฟังติดตามฟังต่อในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณที่ติดตามฟังรายการค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้
8: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศช่วงค่ำวันนี้จากแบบจำลองนาวแคสระบุชัดเจนเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมคือคืนนี้ในพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีระยองตราดชลบุรีฉะเชิงเทราส่วนวันพรุ่งนี้ฝนตกปานกลางถึงหนักครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลและสมุทรสงครามและภาคใต้บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักโดยย้ำต้องช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยและสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดที่จังหวัดปัตตานีพร้อมกล่าวว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องประชุมซักซ้อมเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมดูแลประชาชนและเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยที่สำคัญการสื่อสารกับประชาชนต้องทั่วถึงเข้าใจง่ายรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารระหว่างรอยต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้เน้นย้ำการเข้าไปช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นได้ทันตามกรอบเวลาหากมีการออกหมายจับตำรวจจะติดตามตัวอย่างเต็มที่
10: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้อง3รายในคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขัง84วันโดยระบุว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งสำนวนให้ปปช.ภายในกรอบเวลา30วันตามกฎหมายแล้วส่วนการสอบสวนต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของปปช.หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตำรวจพร้อมให้ความร่วมมือส่วนการติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องยืนยันหากมีการออกหมายจับตำรวจพร้อมดำเนินการติดตามอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้เกิดกรณีผู้ต้องหาหลบหนีจนไม่สามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้อีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการหัสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยดีเจเบนซ์ดาริกาลิพิจารณ์นะคะซึ่งก็มาพบกับดีเจเบนได้ทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 21 นาฬิกาจนถึง 22 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับค่ำคืนนี้มาเริ่มต้นกันด้วย6บทเพลงด้วยกันนะคะบทเพลงนะคะขอให้เหมือนเดิมคำร้องโดยครูพรพิรุณทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานค่ะขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสลานค่ะบทเพลงที่2 1ในดวงใจคำร้องโดยคุณชอุ่มปัจพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสลานเช่นกันค่ะบทเพลงที่3นางฟ้าจำแรงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสลานเช่นกันค่ะบทเพลงที่4ฉันยังคอยขับร้องโดยครูสุคนพรพิรุณทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสลานเช่นกันค่ะบทเพลงที่5เข้ากับบรรยากาศเลยนะคะยามดึกคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสลานเช่นกันค่ะและบทเพลงที่6ปิดท้ายในต้นชั่วโมงแรกกันด้วยกลิ่นราตรีคำร้องโดยครูทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสลานเช่นกันค่ะ6บทเพลงเชิญรับฟังค่ะ

มาถึงสาระน่ารู้ดีๆประจำสัปดาห์นี้นะคะเบก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งก็เข้ากับช่วงหน้าร้อนช่วงนี้เลยนะคะเขาบอกว่าโรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ค่ะอาการเริ่มต้นมีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อแรกไข้ขึ้นสูงเฉียบพลันเบื่ออาหารหน้าแดงปวดศีรษะอาเจียนค่ะและข้อที่2มีผื่นจุดสีแดงขึ้นตามลำตัวแขนขาหรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำนะคะข้อที่3ค่ะมีภาวะช็อกช่วงไข้ลดมือเท้าเย็นชีพจรเบาเร็วนะคะและข้อที่4ตับโตมักกดเจ็บบริเวณชายโครงขวาค่ะเขาบอกว่าวิธีการรักษาก็ให้ใช้ยาลดไข้พาราเซตามอลนะคะห้ามใช้ยาแอสไพรินค่ะและข้อที่2พยายามดื่มน้ำให้มากๆนะคะหรือดื่มน้ำเกลือแร่แทนน้ำเปล่าก็ได้3ถ้ามีอาการปวดท้องหรือซึมกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นไข้ลดให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะวิธีการป้องกันเขาบอกว่าข้อแรกหากมีอาการน่าสงสัยควรรีบพบแพทย์ทันทีข้อที่2ป้องกันยุงลายโดยการนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดในบ้านและทายากันยุงค่ะและข้อที่3ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดโดยการกำจัดภาชนะที่มีน้ำขังเช่นน้ำขังในตุ่มหรือในอ่างนะคะเพราะว่ายุงจะชอบวางไข่ในที่น้ำนิ่งๆนะคะฉะนั้นเราก็ควรที่จะปิดฝาในตุ่มหรือในอ่างที่มีน้ำอยู่นะคะหรือใช้ทรายกำจัดลูกน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์ให้บริเวณนั้นปราศจากยุงลายค่ะก็ขอฝากสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะมารับฟังอีก6บทเพลงด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของต้นชั่วโมงแรกมาเริ่มกันที่รักคุณเข้าแล้วคำร้องโดยคุณสุนทรียานาเวียงการทำนองโดยคุณสมานกาญจนผลินขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะบทเพลงที่8ความรักเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่6นะคะทำนองโดยคุณสง่าอารัมภีขับร้องคู่โดยคุณชรินนันทนาครและคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะบทเพลงที่9คุณรักหรือหลอกขับร้องโดยคุณพยงมุกดาทำนองโดยคุณพยงมุกดาเช่นกันขับร้องโดยคุณสุเทพบุญกำแหงค่ะบทเพลงที่10คำมั่นสัญญาขับร้องโดยบทกวีเอกสุนทรผู้ทำนองโดยคุณสุรพลแสงเอกบันทึกเสียงครั้งแรกโดยคุณปรีชาบุญยเกียรติค่ะต่อมาคุณชรินนันทนาครก็ได้นำมาขับร้องอีกครั้งค่ะบทเพลงที่11จำเลยรักคำร้องโดยคุณชาลีอินทราวิจิตทำนองโดยคุณสมานกาญจนผลินขับร้องโดยคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะและบทเพลงที่12ปิดท้ายในต้นชั่วโมงแรกกันด้วยซากรักของจันทราคำร้องโดยคุณศักดิ์เกิดสิริทำนองโดยคุณศักดิ์เกิดสิริเช่นกันขับร้องโดยคุณแหน่งน้อยสงวนรักค่ะและหลังจากนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการเพลงสื่อสัมพันธ์กันต่อค่ะ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อวางแผนรับมือกับปริมาณฝนที่คาดจะตกหนักในหลายพื้นที่และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนบริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองตอนกลางพร้อมกล่าวว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์วันนี้จะเกิดฝนตกหนักมากในจังหวัดกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดจากการประเมินคาดว่าจนถึงวันที่12ตุลาคมเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำรวมประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,698.26 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 161.74 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 40.51 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนจริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอแผนจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวและเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้ากว่า500คันช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรพบปัจจุบันรถเกี่ยวข้าวส่วนใหญ่ยังใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการเกี่ยวข้าวปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมไร่ละประมาณ300บาทเพิ่มขึ้นมากกว่า500บาทต่อไร่ทำให้ชาวนาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวกระทรวงเกษตรจึงอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้าประมาณ500คันค่าใช้งบประมาณ 8,000 ล้านบาท ดยพิจารณาขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569ส่วนหลังที่มีเหลืออยู่ 200,000 ล้านบาทเพื่อเข้าไปให้บริการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกข้าวอย่างครอบคลุมและช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากโครงการได้รับการอนุมัติและดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดจุดเด่นของโครงการคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สนับสนุนการทำงานของเครื่องจักรเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและลดต้นทุนเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในเมืองซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมิคไคโลเชมิคินหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของแคว้นซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองซาโปริเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนยูเครนยุโรปและสหรัฐเข้าร่วมการประชุมไตรภาคีซึ่งจัดขึ้นในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามในการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ื่อสักครู่นี้ที่จบไปเป็นบทเพลงขอรักคืนคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานต้นฉบับขับร้องโดยคุณรวงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติแต่ที่นำมาเปิดในรายการเป็นเสียงคุณปาริดานิพิจารณ์นักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ขอฝากผลงานของน้องและนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะก่อนจะเข้าสู่บทเพลงก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวาตำนานเพลงซึ่งเราจะออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 KHz และทางช่อง Facebook Fanpage ที่ชื่อแว่วหวาตำนานเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2HD กด2ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 นเป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งทุกท่านก็จะได้เห็นหน้าตานักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดรายการด้วยนะคะก็ขอฝากผลงานไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด11บทเพลงยาวรวดในชั่วโมงที่2กันเลยมาเริ่มกันที่บ้านดาราตรีคำร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องคู่โดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอาบาตยกุลค่ะบทเพลงที่2บ้านนาขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่3บ้านเรือนเคียงกันขับร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะบทเพลงที่4บ้านสวนขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่5ปอโศกขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบทเพลงที่6บัวกลางบึงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณบรรณาบรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะในเมื่อมีบทเพลงบัวกลางบึงในเวอร์ชั่นผู้หญิงขับร้องก็จะมีเวอร์ชั่นผู้ชายขับร้องค่ะบัวกลางบึงขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะซึ่งถือเป็นการร้องแก้กันนะคะบทเพลงที่8ค่ะท่าน้ำขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณบุษยารังสีค่ะบทเพลงที่9ในโลกฝันขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานเช่นกันค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเช่นกันค่ะบทเพลงที่10ปทุมนางเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวชมสาวนะคะคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและบทเพลงปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยประมูลใจคำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณอ้อยอัจ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและระดมรถขนขยะฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนเรือท้องแบน4ลำเสริมภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเพิ่มความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันยังสนับสนุนรถบรรทุกขนขยะ10คันเร่งฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานครโดยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรุงเทพมหานครระดมกำลังขนย้ายขยะและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ออกจากชุมชนช่วยเปิดพื้นที่สัญจรลดปัญหาขยะตกค้างฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งผลิตน้ำหมักชีวภาพช่วยบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสม
9: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้เร่งดำเนินการผลิตและรวบรวมน้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยนำไปใช้บรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภาพรวมสามารถผลิตจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง 14,900 ลิตรแจกจ่ายให้พื้นที่ต่างๆแล้ว 5,350 ลิตรและมีปริมาณคงเหลือพร้อมแจกจ่ายอีก 11,950 ลิตรขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีได้ผลิตและแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพสูตรพด6ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีนครนายกและปราจีนบุรีแล้ว 1,100 ลิตรพร้อมผลิตเพิ่มอีก 2,400 ลิตรคาดว่าจะพร้อมใช้งานในวันที่13ตุลาคมและมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนในสัปดาห์หน้าอีก800ลิตร สำหรับวันนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้จัดทีมลงพื้นที่นำน้ำหมักชีวภาพไปใช้เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเสียในพื้นที่หมู่ที่5 8และ9ตำบลคุ้งกระถินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีทั้งนี้การใช้น้ำหมักชีวภาพหรือ EM สามารถช่วยบรรเทากลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ได้ในเบื้องต้นโดยควรใช้ตามอัตราส่วนและคำแนะนำของผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงานผู้ผลิตควบคู่กับการจัดเก็บขยะการระบายน้ำท่วมขังและการทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและกลุ่มการค้าภายในฟื้นฟูระบบไฟฟ้าช่วยลดค่าครองชีพชาวชุมชนร่มเกล้าน
10: ายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาภาคีเครือข่ายและทีมช่างกว่า200คนลงพื้นที่ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าช่วยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเร่งตรวจสอบและเร่งซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมั่นใจซึ่งการดำเนินงานครอบคลุมการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบแสงสว่างเต้ารับจุดจ่ายไฟรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเช่นเบรกเกอร์และฟิวส์พร้อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรืออยู่ในจุดเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยด้านกรมการค้าภายในได้นำร้านธงฟ้าเข้ามาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดภายในชุมชนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ที่จะนำมาเปิดรายการเรื่องไปด้วยบทเพลงจากคณะ The Chipmunk ซึ่งก็เป็นการร้องเพลงที่แปลกนะครับในยุคก่อนนู้นที่ผมมีโอกาสได้ฟังก็ยังรู้สึกแปลกใจนะครับกับเสียงแบบนี้ The Chipmunk นะครับกับบทเพลง3บทเพลงด้วยกันAll my loving can buy me love แล้วก็ I want to hold your hand ซึ่งก็เป็นบทเพลงของคณะ The Beatles ที่หลายคนคงคุ้นเคยนะครับกับค่ำคืนนี้ก็นำมาเปิดรายการกันด้วยวง The Chipmunks ก็คงจะทำให้รู้สึกถึงความแปลกจากรายการที่ผ่านมานะครับก็นำความสุขมาให้กับท่านผู้ฟังในค่ำคืนนี้เพื่อความบันเทิงแล้วก็เพื่อความสำราญใจในการติดตามและฟังบทเพลงจากรายการมนต์เพลงรัติการโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการครับมีบทเพลงที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังหลายบทเพลงแล้วก็หลายนักร้องด้วยกันในค่ำคืนนี้นะครับคงจะเป็นที่ถูกใจกับผู้ที่ชื่นชอบบทเพลงในอดีตที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น60 70หรือ80อาจจะมีถึงนะครับก็ลองมาฟังกันดูกับบทเพลงในรายการค่ำคืนนี้โดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมครับมาติดตามและฟังบทเพลงในชุดต่อไปกันเพื่อความสุขของทุกท่าน

อีก4บทเพลงนะครับจากเสียงร้องของคณะ The Beatles ซึ่งค่ำคืนนี้ผมก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ย้อนรำลึกนึกถึงกันกับวงดนตรีขณะนี้หลายคนคงนึกถึงนะครับกับ The Beatles ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เหลือเพียง2สมาชิกเท่านั้นเองนั่นก็คือ Ringo Starr และก็ Paul McCartney ซึ่งก็ล้วนมีอายุมากแล้วนะครับเลข8ขึ้นแล้วก็ถือเป็นวงดนตรีในอดีตที่ยังคงความยิ่งใหญ่พูดถึงบทเพลงแล้ว The Beatles มีบทเพลงดังๆแล้วก็เป็นที่ถูกใจวัยรุ่นในยุคนั้นยุค1960กว่านิดๆนะครับก็คงจะรับรู้ได้นะครับถึงความยิ่งใหญ่ความสนุกสนานและก็ความไพเราะแห่งบทเพลงที่มีหลากหลายนะครับทั้งเพลงเร็วเพลงช้าซึ่งคงจะเป็นที่ถูกใจกับวัยรุ่นในยุคนั้นในปี 1963-64 ประมาณนั้นนะครับก็เรื่อยมาหลายเป็น10ปีก็ว่าได้นะครับกับความยิ่งใหญ่ของ The Beatlesจวบจนเมื่อจอห์นเลนนอนได้จากไปจอร์จฮาริสันก็จากไปเช่นกันครับ2คนก็เหลือเพียง2คนเท่านั้นเองกับคณะ The Beatles นะครับคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันกับบทเพลง I Feel Fine Love Me Do From Me To You แล้วก็ She Loves You ซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่ถูกใจวัยรุ่นในยุคก่อนโน้นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในยุคนั้นThe Beatles ถือว่าเป็นวงดนตรีที่โด่งดังมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเอลวิสเพรสลีย์แล้วรู้สึกจะกินเอลวิสเพรสลีย์ไปนิดๆ นะครับในยุคนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงวงการพอสมควรทีเดียวนะครับกับ The Beatles ในยุคนั้นมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขความสนุกกันไม่น้อยกับบทเพลงต่างๆที่นำมาเปิดในรายการซึ่งก็คงจะมีแตกต่างกันไปนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนี้ได้รับอรรถรสในการติดตามรับฟังบทเพลงในยุคโน้นก็เป็นความสุขเป็นความสบายใจและก็เป็นความเพลิดเพลินใจของท่านที่มีโอกาสติดตามรับฟังรายการมนต์เพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราจะมาพบกัน 17:00 นโดยประมาณจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นห่วงเวลาแห่งความสุขของหลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงเก่าไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสากลหรือบทเพลงไทยซึ่งก็จะมีในวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็คงทำให้หลายคนได้รับความสุขไม่น้อยกับการติดตามรับฟังรายการมนต์เพลงรัติการนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการกันครับ

ลงที่ผ่านไป4บทเพลงด้วยกันนะครับจากบอนนี่เอ็มซึ่งก็เป็นคณะนักร้องที่มีแนวเพลงสนุกแบบดิสโก้ยุคก่อนโน้น1970นะครับ1970นี่ก็มีหลายวงด้วยกันในแนวดิสโก้ยุคนั้นนะครับซึ่งก็คงจะเป็นที่ถูกใจกับวัยรุ่นที่ชื่นชอบบทเพลงแนวนี้นะครับสนุกสนานแล้วก็จังหวะหนักๆเบสหนักซึ่งก็สร้างความสนุกสนานได้ค่อนข้างดีทีเดียวจัดงานจัดการนี่ได้ดนตรีแนวนี้ก็คงจะทำให้หลายคนลุกขึ้นเต้นอย่างแน่นอนนะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไป Gotta Go Home Rivers of Babylon แล้วก็มี Blauger in the Ring รวมทั้ง Hule Hule It's a Holy Holiday นะครับบันนี่เอ็มก็ได้ร้องไว้ในยุคนั้น1970นู่นนะครับยุคนั้นก็คงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังในการในค่ำคืนนี้ได้หวนกลับไปนึกถึงบทเพลงแนวนี้ในยุคนั้นซึ่งก็เป็นความสุขของเหล่าวัยรุ่นในยุคนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนคงยังคิดยังนึกถึงในความสุขยุคที่ยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่นะครับทำให้หลายคนได้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในยุคเมื่อ1970ยุคนั้นก็คงจะทำให้หลายคนมีความสุขกันอย่างแน่นอนกับค่ำคืนนี้กับบทเพลงที่หลายคนชื่นชอบหลายคนเคยสนุกสนานกับแนวนี้ยังมีหลายบทเพลงที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับกับค่ำคืนนี้มนต์เพลงราชการโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมครับเพื่อความสุขของทุกท่านที่ติดตามและฟังรายการครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปกันเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

ลงชุดสุดท้ายจากรายการมนต์เพลงรัชกาลในค่ำคืนนี้นะครับนำเอาเสียงร้องของเอลวิสเพรสลีย์ซึ่งก็เป็น King of Rock and Roll ที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับมาให้ได้ฟังกันเพื่อเป็นความสุขของหลายคนที่ชื่นชอบนักร้องท่านนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังได้รับความสนใจได้รับความนิยมในการติดตามรับฟังบทเพลงจากเสียงร้องของเอลวิสเพรสลีย์เพลงของเอลวิสเพรสลีย์นั้นถือได้ว่าเป็นบทเพลงที่มีความหมายที่ดีแล้วก็มีความสนุกสนานหลายคนยังติดตามและฟังกันอยู่นะครับกับบทเพลงของนักร้องท่านนี้5บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ผมก็นำเอาบทเพลงที่ชื่อ Surrender His Letter Frame Devil in Disguise แล้วก็ Bossa Nova Baby ปิดท้ายด้วย Surprise Smile ซึ่งก็รวมเป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำอย่างแน่นอนครับวันก่อนเห็นพิธีจิรศักดิ์ปิ่นสุวรรณร้องหลายบทเพลงกันที่แถวๆจังหวัดเชียงใหม่นู่นนะครับเป็นการนำเอาบทเพลงต่างๆของเอลวิสเพรสลีย์ไปสร้างความสุขให้กับชาวเชียงใหม่นะครับเพราะว่าบ้านของพิธีนั้นก็อยู่นู่นนะครับอยู่เชียงใหม่นานๆถึงจะมาที่กรุงเทพสักทีเวลามีคอนเสิร์ตนะครับก็จะมาขับรถเองนะครับก็ถือว่าเยี่ยมยอดจริงๆกับพี่ตีจิรศักดิ์ปิ่นสุวรรณนะครับค่ำคืนนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะหมดแล้วนะครับกับค่ำคืนนี้ซึ่งก็หมดไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับผมเองก็ติดตามแล้วก็เปิดเพลงด้วยความสุขผมเองก็มีความสุขไปด้วยท่านผู้ฟังก็น่าจะมีความสุขเช่นกันกับบทเพลงที่นำมาเปิดในค่ำคืนนี้นะครับช่วงนี้เรื่องของฝนฟ้าก็ตกกันมาบ่อยนะครับต้องดูแลตัวเองดูแลทรัพย์สินสิ่งของต่างๆให้ดีนะครับยกได้ยกนะครับเพราะว่าไม่งั้นท่วมขึ้นมาเสียหายอย่างที่แถวๆลุ่มกล้าวลาดกระบังแถวๆตะวันออกของกทมนี้ก็เสียหายไปเยอะนะครับทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ลุ่มที่ไม่สามารถเอาขึ้นไปได้ทันเวลานะครับก็รู้สึกเสียดายเสียใจในการประสบกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่อยากให้เกิดนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีป้องกันกันให้ดีนะครับในช่วงนี้ฝนฟ้าก็จะตกมามากเป็นพิเศษซะด้วยนะครับก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะครับในจุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านดูแลแล้วก็รักษาทรัพย์สินกันให้ดีนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยบรรพตแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปนะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะครับส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและก็มีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและก็ตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาครับส่วนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ล ลดการระบายอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการเยียวยานะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้นำเอาเอกสารจากหน่วยงานราชการต่างๆนะครับมาแจกจ่ายให้กับลูกบ้านนะครับได้กรอกข้อมูลนะครับแล้วก็นำไปส่งที่อบต.นะครับเพื่อขีข้อมูลนะครับแล้วก็อาจจะได้รับเงินเยียวยาในเดี๋ยวนี้นะครับแต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของเขาจ่ายเงินต้องเป็นเจ้าบ้านนะครับถ้าเจ้าบ้านจะไม่อยู่ก็ต้องมอบหมายหรือว่าเจ้าบ้านที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการแก้ไขตรงนี้นะครับก็ขอให้รีบดำเนินการนะครับจะได้เงินเข้าบัญชีเร็วๆนะครับในส่วนของภาคตะวันออกก็ยังมีน้ำท่วมขังครับในหลายจังหวัดนะครับอย่างเช่นฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนี่ก็ยังหนักอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าน้ำจะแห้งเมื่อไหร่นะครับก็เกิดความเครียดสะสมมานะครับยังไม่มีหน่วยงานใดรับปากว่ามันจะแห้งเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ทั้งความเสียหายนะครับทั้งทรัพย์สินที่อยู่อาศัยนะครับอาชีพต่างๆนะครับก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจแหล่งใหญ่เลยครับในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งนะครับเป็นสัตว์น้ำที่ส่งเข้าในตลาดต่างๆนะครับก็สร้างความเสียหายและคนก็แทบสิ้นเนื้อประดาตัวเลยก็มีนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะครับจะมีเวทีเสวนาสร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนชุมชนภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนนะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับ12ตุลาคมถึง14ตุลาคมนะครับเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับที่ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกตจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ไปร่วมงานกันได้นะครับส่วนเมื่อวานนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเร่งเดินหน้าโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ SK6 คลองไบพาสบรรเทาอุทกภัยและก็ภัยแล้งครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับว่าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำณจุดก่อสร้างโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระและก็จุดก่อสร้างโครงการคลองผ่านน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยหรือว่าคลองบายพาสนะครับพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและก็ปัญหาจากประชาชนในพื้นที่นะครับโดยมีนายนพฤทธิ์สิริโกศลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและคณะผู้บริหารผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและก็ท้องถิ่นตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กล่าวว่าการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสุโขทัยนะครับจำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กับการป้องกันและก็บรรเทาอุทกภัยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำการหน่วงน้ำเพื่อทำการเกษตรและก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและก็ลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและก็ชุมชนนะครับสำหรับโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระมีความจุเก็บกัก92ล้านลูกบาทเมตรนะครับมีแผนดำเนินการในปี2572ถึง2575นะครับมีพื้นที่รับประโยชน์ 46,000 ไร่ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการในพื้นที่ลุ่มต่ำการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิจิตรและก็จังหวัดพิษณุโลกขณะที่โครงการคลองผ่านน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยก็คือคลองไบพาสครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาดนะครับเป็นคลองผ่านน้ำดาดคอนกรีตนะครับมีความกว้าง80เมตรความยาวประมาณ45กิโลเมตรนะครับสามารถระบายน้ำได้300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพร้อมประตูระบายน้ำและก็ท่อลอดถนนในเขตชุมชนนะครับสามารถผันน้ำหรือเบี่ยงน้ำเลี่ยงพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมนะครับโดยกรมชลประทานมีแผนที่จะศึกษาความเหมาะสมโครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดสุโขทัยในปี2570ก่อนวางแผนก่อสร้างในปี2171ถึง2173นะครับมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 12,000 ไร่นะครับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในระยะต่อไปของจังหวัดสุโขทัยนะครับหากแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักและก็หน่วงน้ำได้ในปริมาณที่มากนะครับช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นะครับปัจจุบันโครงการ SK6 ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจึงได้มอบหมายให้กรมชลประทานนะครับเร่งดำเนินการและก็ติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการนะครับมีความคืบหน้าโดยเร็วและก็ลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับจังหวัดสุโขทัยในอนาคตครับมาที่นายสราวุธ เนื่องจำนนนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ประชุมกับอนุข้าวด้านการผลิตนัดแรกนะครับเคาะ2ทางเลือกช่วยชาวนาปี2019/270นะครับพร้อมตั้ง2คณะทำงานกับเคลื่อน New Rice Economy ครับนายสราวุธเนื่องจำนนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตครั้งที่1/2019นะครับก็เป็นการขับเคลื่อนภารกิจตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบค.นะครับเพื่อวางทิศทางการบริหารจัดการข้าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและหาทางออกของปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้อย่างตรงจุดนะครับโดยมีผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็ผ่านการประชุมทางออนไลน์นะครับหรือว่าซูมมิทติ้งนายสราวุธก็กล่าวต่อที่ประชุมว่าได้มีการพิจารณาในหลายประเด็นสำคัญนะครับโดยเฉพาะประเด็นแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2019/270 ซึ่งหน่วยงานเห็นพ้องให้ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับจึงมีมติเห็นชอบในหลักการช่วยเหลือเกษตรกร2แนวทางนะครับประกอบไปด้วยแนวทางที่1 นะครับโครงการสนับสนุนและเสริมศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2019/270 ช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตในตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรขึ้นทะเบียนประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนนะครับพื้นที่ประมาณ39ล้านไร่แนวทางที่2นะครับโครงการศึกษาเสถียรภาพด้านราคาข้าวปีการผลิต 2,169/270 ชดเชยราคาร้อยละ50ของส่วนต่างราคากรณีที่ราคาจำหน่ายในตลาดต่ำกว่าเกณฑ์ราคาประกันครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่ตามราคาประกันอ้างอิงค่าข้าวสินค้าข้าว5กลุ่มนะครับได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเจ้าข้าวปทุมธานีและข้าวเหนียวนะครับโดยใช้ราคาเกณฑ์กลางเฉลี่ยย้อนหลัง7วันราคาจากกรมการค้าภายในและก็สมาคมโรงสีข้าวนะครับทั้งนี้มอบหมายให้กรมการข้าวกรมส่งเสริมการเกษตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.และกรมการค้าภายในนะครับร่วมกันยกร่างรายละเอียดข้อเสนอทั้ง2แนวทางนะครับเสนอต่อที่ประชุมนบค.พิจารณาต่อไปนะครับในส่วนของความคืบหน้าการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2160/270 นะครับแล้วก็มาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิตตามมติการประชุมนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายน2019ที่ผ่านมานะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการดำเนินการในส่วนของโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2119/270และก็โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2569/2570 เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการและก็งบประมาณต่อไปนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการจำนวน2คณะนะครับได้แก่คณะทำงานปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นสินค้าเกษตรเศรษฐกิจอื่นๆและขับเคลื่อนแผนงานโครงการมาตรการอื่นๆด้านการผลิตข้าวและก็2นะครับคณะทำงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และก็ข้าว GAP ครบวงจรนะครับเพื่อเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบายสู่การขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับสำหรับรายงานสถานการณ์การผลิตข้าวนาปีการผลิต 2019/270 นะครับมีพื้นที่เพาะปลูกนะครับ60,835,000 ไร่นะครับผลผลิต25,831,000 ตันข้าวเปลือกนะครับด้านกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำณวันที่8ตุลาคม2019นะครับมีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศอยู่ที่ 58,744 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นละ 83 ยืนยันนะครับมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกในเขตชลประทานนะครับพร้อมวางแผนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งนอกเขตชลประทานอย่างต่อเนื่องนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับกับการบริหารจัดการข้าวทั้งระบบนะครับอย่างรอบด้านนะครับทั้งการเตรียมมาตรการช่วยเหลือชาวนาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและการวางรากฐานการผลิตข้าวคุณภาพสู่เศรษฐกิจอนาคตโดยมติการประชุมในครั้งนี้นะครับจะเร่งประมวลเพื่อนำกราบเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์และเสนอต่อที่ประชุมนบค. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: 10-13 ตุลาคมนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรชวนคนไทยร่วมงานมหกรรมในความทรงจำหวนรำลึกถึงสองพระเมตตาผ่านเรื่องราวสายทานผืนป่าและชีวิตที่ยั่งยืนพบกับนิทรรศการพิเศษคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรอบรมวิชาของแผ่นดินฟรี16หลักสูตรและสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศพบกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และออนไลน์เฟซบุ๊กพิพิธภัณฑ์การเกษตร

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: คุณผู้ฟังเข้ามาถึงช่วงของคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับทางสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มีการจัดงานในความทรงจำนะครับระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็มีพิธีเปิดงานไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับไปติดตามรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้กันครับ
2: วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการนะคะขอเรียนเชิญท่านสำราญสารบันนะคะประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานพิธีเปิดงานในวันนี้ประจำที่โพเดียมด้านบนเวทีเพื่อกล่าวเปิดงานขอเรียนเชิญค่ะ
3: ถัดไปนะคะขอเรียนเชิญพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะ
4: เรียนท่านประธานคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านสำราญสารบันที่เคารพกับผมพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติและคณะผู้จัดงานและเครือข่ายความร่วมมือขอขอบพระคุณท่านประธานที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมในความทรงจำในวันนี้งานมหกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569เนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและร่วมถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระองค์และสมเด็จพระ

0: านุวงศ์ด้านการเกษตรจึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นมุ่งให้ความทรงจำในพระมหากรุณาธิคุณนำไปสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชนโดยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาเกษตรตลอดจนเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้จากผู้ที่น้อมนำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้ร่วมงานโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เข้าใจว่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างอาชีพสามารถดำเนินได้ด้วยไปด้วยกันได้ภายในงานมีนิทรรศการพิเศษคู่พระบารมีสถิตกลางใจครับอันนี้อยากให้ทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชมนะครับนิทรรศการเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์การเกษตรใช้หัวข้อว่าสายธารพื้นป่าพริกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนและนิทรรศการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาคีในหัวข้อสืบสายธารพระราชนิพพานิธานไม่สิ้นสุดพร้อมมีการอบรมวิชาของแผ่นดินและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า16วิชาการเรียนรู้กาแฟชาและโกโก้เป็นสิ่งที่รวมพลผู้ประกอบการด้านกาแฟมีจำนวนไม่น้อยกว่า24ผู้ประกอบการได้นำกาแฟมาแสดงนะครับการแสดงจากกาแฟเพียงไม่กี่ต้นบนยอดดอยสู่อาชีพที่มั่นคงและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและสร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติตลอดจนมีร้านด้านมีตลาดเศรษฐกิจพอเพียงร้านค้าไม่ต่ำกว่า150ร้านค้าและการเปิดให้เข้าชม5พิพิธภัณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและก็ในวันที่13ตุลาคม2519เรามีกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชได้แก่มีกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปพิธีวางพวงมาลาและพิธีน้อมรำลึกพร้อมด้วยกับฟังบรรเลงเพลงแห่งความทรงจำโดยศิลปินแห่งชาติอาจารย์ธนิตศรีกินดีและคุณฝันข้าวดาลินการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีพิพิธภัณฑ์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ป่าชาวบ้านวิทยากรผู้ประกอบการและหน่วยงานภาคีกับผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ประชาชนสามารถนำความรู้กลับไปได้จริงบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมในความทรงจำเพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับผู้ร่วมงานและคณะผู้จัดงานต่อไปขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ
1: ครับภูมิในการพิพิธภัณฑ์เกษตรท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีท่านคณะกรรมการและก็อนุกรรมการของพิพิธภัณฑ์นะครับรวมทั้งผู้บริหารของกระทรวงเกษตรแล้วก็ตัวแทนหน่วยงานภาคีต่างๆที่เป็นภาคีแล้วก็เครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ทุกท่านครับก็ผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมเปิดงานมหกรรมในความทรงจำในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่เราได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันมรณะบินทรมหาราชและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรนะครับหากเรามองย้อนกลับไปถึงพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์นะครับเราเห็นว่าความใส่พระราชฤทัยต่อชีวิตของประชาชนเห็นการทำงานที่เริ่มจากการเข้าใจพื้นที่เข้าใจปัญหาเข้าใจว่าน้ำเนี่ยที่เพียงพอจะช่วยเกษตรกรเพาะปลูกพืชได้ป่าที่สมบูรณ์เครือกูลแหล่งน้ำและอาหารอาชีพที่มั่นคงช่วยให้ครอบครัวดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีพระมหากรุณาธิคุณจึงปรากฏอยู่ในความเปลี่ยนแปลงของชีวิตผู้คนและยังเป็นแรงให้เราสานต่อเพื่อทวนรวมต่อไปนะครับแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ใช้คำว่าสายทานผืนป่าสองเมตตาสถิตกลางดวงใจทำให้เราเห็นว่าน้ำป่าและชีวิตของมนุษย์สัมพันธ์กันเพียงใดการรักษาป่าการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและการประกอบอาชีพอย่างรับผิดชอบล้วนเป็นสิ่งที่เราร่วมกันทำได้โดยน้อมนำหลัก

0: าของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการตัดสินใจให้เหมาะสมกับกำลังและเงื่อนไขของแต่ละบุคคลพร้อมเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้และความรอบคอบในโอกาสนี้เราได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชกรณียกิจรับฟังประสบการณ์จากเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์นะครับและเลือกนำสิ่งที่ดีกลับไปประหยัดได้จริงอาจเริ่มจากการที่ปลูกพืชอาหารไว้ปล่อยพกในครัวเรือนการดูแลดินและน้ำหรือการพัฒนาอาชีพที่เคลื่อนหนุนกับเราและชุมชนแม้มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่เมื่อเราทำอย่างต่อเนื่องย่อมสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้อยากเชิญชวนให้ทุกท่านเห็นว่าความรู้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สามารถเชื่อมโยงกับอนาคตของเราทั้งความมั่นคงด้านอาหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตลงมือเรียนรู้และนำสิ่งที่ค้นพบไปต่อยอดการสืบสานพระราชปณิธานจะมีพลังยิ่งขึ้นความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกผ่านการกระทำของเราในวันนี้นะครับขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์การเกษตรแล้วก็เครือข่ายรวมทั้งหน่วยงานภาคีนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานในวันนี้และร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมานะครับการถ่ายทอด ความรู้และนำแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างน้อยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการรำลึกถึงท่านที่เราจะได้นำพระราชกรณียกิจและก็แนวคิดของท่านไปในการที่จะต่อยอดเพื่อให้การดำเนินงานครั้งนี้วัตถุประสงค์จึงขอให้ท่านทุกท่านมีความตั้งใจที่สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานในความทรงจำนักพิพันธ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติในวันนี้และขอให้ความทรงจำในพระมหากรุณาธิคุณของสองพระองค์ของทั้งสองพระองค์เป็นพลังให้เราร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดประโยชน์ต่อไปขอบคุณครับ
1: อันนี้เราคิดว่าเราจะส่งต่อตรงนี้ให้กับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ให้มาสิครับตรงนี้ไงเพื่อน
2: ก็เรียนแบบนี้นะโดยภารกิจของพิพันธ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเรามีหน้าที่ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็พระราชดำริต่างๆของในหลวงรัชกาลปัจจุบันด้วยนะครับทีนี้หน้าที่เราหลักๆนี่เราก็คือเราทำงานกับทุกคือกับประชาชนทุกคนอยู่แล้วแต่ที่ถ้าพูดถึงในส่วนของเยาวชนคนรุ่นใหม่เนาะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราก็พยายามที่จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้นะไม่ว่าในส่วนของที่นี่เองที่เป็นพิพิธภัณฑ์เกษตรเราจะมีในเรื่องของเยาวชนเนี่ยมาเรียนรู้ทั้งจากนิทรรศการในห้องนะครับแล้วก็เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่นี่เตรียมจุดเรียนรู้ในการที่จะเผยแผ่ของพระราชกรณียกิจไว้เยอะแยะนะในเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการทำงานแต่เราก็มีโครงการโดยตรงที่ทำถึงเยาวชนเนาะคนรุ่นใหม่อากิมิวเซียมทึ่งจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เสนอโครงการที่เป็นทั้งเชิงของนวัตกรรมแล้วก็การพัฒนาการเกษตรเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนี้ปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสวก.แล้วก็กองทุนสื่อนะแล้วก็ภาคีภาคเอกชนในการที่ให้คนรุ่นใหม่ได้คิดนวัตกรรมของเขาเองแล้วก็สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมานำเสนอแล้วก็มีการประกวดแข่งขันถ้าโครงการไหนเป็นโครงการที่ดีเนี่ยเราก็มีโครงการต่อเนื่องที่พัฒนาต่อแล้วเอาไปใช้จริงโดยการสนับสนุนจากงบวิจัยจากสวก.ด้วยในนี้เป็นความร่วมมือกับภาคีทั้งของหน่วยงานแล้วก็ทั้งภาคเอกชนด้วยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่ดำเนินการแค่ปีที่2ปีต่อๆไปถ้าเกิดว่าโครงการนี้เราเห็นการพัฒนาแล้วเพราะปีที่แล้วเรามี2กิจกรรมทั้งประกวดภาพยนตร์แล้วก็ประกวดในการเสนอนวัตกรรมปีนี้เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้วจริงๆเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มเยาวชนด้วยเราเน้นประชาชนทั่วไปแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับบางโครงการนี้อย่างน้อยนะนอกจากที่เราเรียนรู้จากในการแล้วเรายังมีเครือข่ายการเกษตรนะที่เรามี100ทําได้ใช่ไหมครับ
3: 100 150ใหญ่ๆ
2: 150นะตรงนั้นเนี่ย เราพยายามเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไปด้วยเพราะว่าเรามีผู้นำที่อยู่ในท้องถิ่นที่เก่งอยู่แล้วแล้วก็มีการเอาดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่มาเรียนรู้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามเสริมหนุนให้ไม่ใช่เรียนรู้เฉพาะตรงนี้ที่เดียวแต่เรามีเครือข่ายทั่วประเทศที่จะดำเนินการร่วมกันซึ่งตรงนี้เป็นภารกิจที่เราทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วนะต้องมีพี่น้องเกษตรกรซึ่งวันนี้ในงานก็มีเครือข่ายของเรามาในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆก็ได้เรียนรู้ต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่พี่ผ่านพยายามในการที่เผยแผ่ในเรื่องของพระราชกรณียกิจแล้วก็หลักการทรงงานของพระองค์ท่านครับ
3: ท่านพอค่ะว่ามหากรรมปีนี้เรามีการถ่ายทอดองค์ความรู้พระราชกรณียกิจของสองพระองค์ท่านในเรื่องของอะไรบ้างแล้วก็ไฮไลท์อะไรที่แบบน่าสนใจบ้าง
4: ครับขออนุญาตกราบเรียนนะครับก็อย่างที่ท่านประธานได้กล่าวแล้วพิพิธภัณฑ์การเกษตรเรามีภารกิจในการเผยแพร่พระอาชญาภาพและพระกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและก็พระบรมสานุวงศ์นะครับโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมนะครับก็พวกเราชาวไทยทุกคนคงทราบดีนะครับในตุลาคมเมื่อปี2559เราสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนะครับกับก็ในส่วนของของพิพิธภัณฑ์เองเราก็ได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านก็เลยจัดงานเรียกว่างานใช้คำว่าในงานในความทรงจำนะครับเราก็จัดขึ้นโดยวันปีนี้เราจัดระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569นะครับภายในงานนี้เรามีหลายกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมแรกเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการซึ่งนิทรรศการของเราเองตอนนี้เรามีอยู่4ชุดใหญ่ๆเอาพูดว่า4ชุดใหญ่ๆละกันนะครับชุดแรกก็เป็นนิทรรศการสถิตอยู่ในกลางใจนะครับอันเนี้ยเราจะการถ่ายทอดนะครับพระราชกรณียกิจทั้งสองพระองค์ทั้งในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงตั้งแต่พระราชประวัติของพระองค์ท่านเลยแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านเรียกว่าได้พบความรักระหว่างสองพระองค์ท่านแล้วก็พระองค์ท่านเวลาท่านเสด็จงานเสด็จมีพระราชกรณีเสด็จไปทรงงานจะไปด้วยกันทั้งสองพระองค์อันนี้จะเป็นการถ่ายทอดผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ผมอยากจะเรียนทุกท่านว่าท่านอาจจะไม่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์จากนี้ที่ไหนมาที่พิพิธภัณฑ์ได้เลยนะครับจะร้อยเรื่องนี้เลยนะครับเพื่อเห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้มีต่อประชาชนชาวไทยอันที่สองก็เป็นนิทรรศการของภาคีเครือข่ายอย่างที่ท่านประธานกล่าวแล้วเรามีภาคีเครือข่ายทั้งหมดประมาณ150อันนี้แค่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องด้านบุคคลเนี่ยเรามีมากเกือบหมื่นรายนะครับก็จะมาถ่ายทอดภาคีเครือข่ายพวกนี้ก็คือพวกน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้แล้วก็ประสบผลสำเร็จเราก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมพบกับตัวจริงเสียงจริงนะครับมาพบกันเลยนะครับนอกจากนี้เราก็มีเทศกาลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาคีนะครับหลายๆกรมของกรมส่งเสริมนะครับก็ขอบคุณในส่วนของกรมในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมกรมหมอนไม้กรมเรียกว่าเกือบทุกกรมละกันจงเรียนว่าปีนี้อยากหลายๆกรมอยากมาจัดนะครับแต่เนื่องด้วยพื้นที่ที่เราก็เลยขอว่าหน่วยงานที่สนองพระราชดำริโดยตรงกันเลยนะครับอันนี้เรารวมทั้งในของจังหวัดปทุมธานีเองได้โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในพาทุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อมวลชนเรื่องของผู้ประกอบการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ในเรื่องของหน่วยงานในสังกัดจังหวัดก็มาเรียนรู้ที่นี่ของเราด้วยนะครับแล้วก็มีอีกนิทรรศการหนึ่งที่อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับเรามาดูพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งก็คือกาแฟจากกาแฟไม่กี่ต้นบนยอดดอยเนี่ยสู่อาชีพที่ยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็สู่รายได้ให้กับประเทศชาติอย่างไรวันนี้เรามีผู้ประกอบการด้านกาแฟนำกาแฟมาให้พวกเราได้ดูว่ากาแฟไม่ว่าจะเป็นของโรบัสต้าหรืออาราบิก้ามีประมาณไม่ต่ำกว่า24ล้านแล้วก็มาไม่ได้มาอย่างเดียวไม่ได้มาขายเราอยากให้มาดูว่ากาแฟแต่ละชุมชนมันต่างกันยังไงมาสอนวิธีการปลูกกาแฟการดริปกาแฟอะไรต่างๆให้ทำไมให้หอมหวานแต่ละอันและเป็นสัญลักษณ์ครับอันเนี้ยนอกจากนี้เรายังมีการอบรมวิชาของแผ่นดินอีก16วิชานะครับวิชาของแผ่นดินก็คือวิชาของเรื่องของความรู้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเนี่ยไปประยุกต์ใช้และประสบผลสำเร็จก็อยากจะมาถ่ายทอดให้กับคนที่เข้ามาเรียนรู้อันเนี้ยเป็นพระกรณียกิจทั้งสองพระองค์เลยนะครับแล้วครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของในเรื่องของการอบรมแล้วก็ยังมีตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีพ่อค้าแม่ขายมาจากภาคีเครือข่ายมีไม่ต่างกว่าเกือบ200ล้านค้าแล้วก็ร้านค้าพวกนี้เป็นผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงนะครับเป็นตลาดแห่งแบ่งปันตลาดแห่ง120นะครับ ตลาดพ่อค้าแม่ขายที่เอามาขายเนี่ยสามารถที่จะเล่าเรื่องสินค้าของตัวเองได้ว่าตั้งแต่ผลิตการแปรรูปเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อเขาเล่ามาขายอย่างนี้เราไม่มาครับอันนี้แล้วก็อยากจะขออนุญาตกราบเรียนนะครับวันที่13ตุลาคมนะครับอยากจะขออนุญาตเรียนเชิญพวกเรามาน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์นะครับโดยพิพิธภัณฑ์ช่วงเวลา8โมงเราจะมีการตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุจำนวน39ลูกเพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลสองพระองค์นะครับแล้วก็มีการวางพวงมาลาแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับอยากให้พวกเรานะครับหรือพี่น้องเกษตรกรรอบๆนี้นะครับได้เข้ามาร่วมกันครับเป็นพิธีรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่9แต่ปีนี้เรารำลึกถึงทั้งสองพระองค์จะมีการพิธีวางดอกไม้เพื่อรำลึกถึงพระองค์ข้างต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็จะไปรับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติอาจารย์ธนิตศรีกินดีนะครับก็จะมาเป่าขลุ่ยบรรเลงเพลงในความทรงจำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็นักร้องลูกทุ่งนะครับคุณฝันข้าวดารินนะครับก็จะมากล่อมเพลงพระราชินีโพธิ์อันนี้แล้วก็มาร่วมกันวางดอกไม้ถวายเป็นพระราชกุศลครับเรียกว่าในงานนี้เรามีกิจกรรมหลากหลายนะครับและอยากจะขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงเราจะมีพระบรมปีนี้เราเอาพระบรมสาธิสลักษณ์นะครับซึ่งจะไม่ได้มาโชว์เลยนะครับวันนี้ปีนี้เรามาโชว์พระบรมสาธิสลักษณ์นี้ในช่วงทิพย์ออนช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตศิลปินเอกของประเทศไทยได้มีการวาดรูปแล้วก็เอาไปแสดงที่หน้าตรงข้างๆวัดพระแก้วสุดท้ายก็เอามาเก็บไว้ที่นี่ปีนี้เราเอามาโชว์นะครับก็ครับเราก็ในงานนี้ขอบคุณผู้ที่ท่านภาคีเครือข่ายนะครับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยให้ความอนุเคราะห์กับพวกเรามาตลอดแล้วครับและการหน่วยงานร่วมจัดแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องภาคีเครือและที่จะขอบคุณไม่ได้ที่จะไม่ขอบคุณไม่ได้คือพี่น้องสื่อมวลชนนะของพวกเราทุกคนที่มาร่วมทำข่าวให้กับพิพิธภัณฑ์เสมอนะครับให้ความเมตตากับพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือผู้ที่จะเข้ามาร่วมชมมาเรียนรู้ที่นี่ครับต้องขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับ
5: 10ถึง13ตุลาคมนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรชวนคนไทยร่วมงานมหกรรมในความทรงจำหวนรำลึกถึง2พระเมตตาผ่านเรื่องราวสายทานผืนป่าและชีวิตที่ยั่งยืนพบกับนิทรรศการพิเศษคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรอบรมวิชาของแผ่นดินฟรี16หลักสูตรและสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศพบกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และออนไลน์ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตร

0: 10-13 ตุลาคมนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรชวนคนไทยร่วมงานมหกรรมในความทรงจำหวนรำลึกถึง2พระเมตตาผ่านเรื่องราวสายทานผืนป่าและชีวิตที่ยั่งยืนพบกับนิทรรศการพิเศษคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรอบรมวิชาของแผ่นดินฟรี16หลักสูตรและสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศพบกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และออนไลน์ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตร
1: จังหวัดนครราชสีมามีเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งซึ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตรภาคผลิตและภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีอำเภอคอนบุรีที่อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ตั้งของเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งได้แก่เขื่อนมูลบนและเขื่อนลำแชะที่เริ่มกักเก็บน้ำตั้งแต่ปี2541และส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนในอำเภอคอนบุรีอำเภอโชคชัยและอำเภอปักธงชัยตั้งแต่ปี2542ต่อมาในปี2561มีการจัดตั้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะแยกจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยมีเขื่อนลำแชะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของโครงการมีพื้นที่โครงการรวม 133,062 ไร่ส่งน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมบนฝั่งขวาของแม่น้ำมูลเขื่อนลำแชะปิดกั้นลำแชะที่บ้านโคกใบบัวตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีเป็นเขื่อนดินถมสามารถเก็บกักน้ำได้275ล้านลูกบาศก์เมตรกว่า27ปีที่อ่างเก็บน้ำลำแชะทำหน้าที่เป็นหัวใจหลักหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตทั้งการอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมการประมงการบรรเทาอุทกภัยการท่องเที่ยวการรักษาระบบนิเวศและการเกษตรชลประทานในพื้นที่อำเภอคอนบุรีและอำเภอโชคชัยกว่า 98,467 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกกระชายตำบลเฉลียงตำบลแชะตำบลบ้านใหม่ตำบลอรพิมพ์ตำบลคอนบุรีใต้และตำบลจระเข้หินของอำเภอคอนบุรีและตำบลทุ่งอรุณตำบลลาดขาวตำบลท่าเยี่ยมตำบลท่าอ่างและตำบลละลมใหม่พัฒนาของอำเภอโชคชัยปัจจุบันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะประสบปัญหาด้านทรัพยากรน้ำหลายๆประเภทได้แก่ปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีจำกัดปริมาณน้ำในอ่างช่วงปลายฤดูฝนไม่เต็มความจุเก็บกักเนื่องจากความผันผวนของปริมาณน้ำท่ารายปีที่ไหลเข้าอ่างในขณะที่ความต้องการใช้น้ำทั้งในเขตโครงการและนอกเขตโครงการเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมปัญหาความสามารถในการส่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากมีการใช้งานระบบชลประทานมาอย่างยาวนานทำให้ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำบางส่วนชำรุดเสียหายมีการสูญเสียน้ำระหว่างทางปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำเนื่องจากลำแชะบางช่วงแคบคดเคี้ยวตื้นเขินอาคารบังคับน้ำบางแห่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำรวมถึงปัญหาด้านอื่นๆเช่นปัญหาองค์กรผู้ใช้น้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะจังหวัดนครราชสีมาโดยมีหัวใจสำคัญเพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความทันสมัยปรับปรุงระบบชลประทานให้ส่งน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ตามศักยภาพลดน้ำสูญเสียเพิ่มรายได้เกษตรกรเพิ่มผลิตภาพน้ำรวมถึงการช่วยบรรเทาปัญหาด้านอุทกภัยตลอดระยะเวลาการศึกษาเราไม่ได้ทำงานเพียงลำพังแต่เราได้รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องในพื้นที่จากการประชุมเวทีการมีส่วนร่วมที่ผ่านมาโดยทุกความเห็นถูกนำมาประมวลผลจนกลายเป็นแผนพัฒนาที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับทุกคนผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาสามารถแบ่งแนวทางในการปรับปรุงโครงการออกเป็น2มาตรการหลักได้แก่มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง และมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างโดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างจะมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำเป็นหลักประกอบด้วย 1. การจัดรอบเวรการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน 2. การประยุกต์ใช้งานระบบโทรมาตรและ IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ 3. การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ 4.รณรงค์ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตด้านเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ 5. การจัดทำฐานข้อมูลโครงการเพื่อใช้ในการติดตามการส่งน้ำและผลการเพาะปลูก 6. การเชื่อมโยงระบบการผลิตกับการตลาดสำหรับมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็น10กลุ่มโครงการซึ่งสะท้อนตามสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำแต่ละประเภทได้แก่ 1. การผันน้ำจากลำแชะและแม่น้ำมูลมาเติมระบบคลองชลประทานเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและลดการใช้น้ำจากอ่างลำแชะมี3โครงการย่อย 1. การผันน้ำฝายบ้านแชะปรับปรุงอาคารกั้นน้ำในลำแชะเพิ่มระดับเก็บกักและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการน้ำโดยเสนอรื้อถอนฝายบ้านแชะเดิมที่ตำบลแชะอำเภอคอนบุรีพร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบบานตรงเพื่อทดระดับน้ำในลำแชะไปเติมคลอง 21L RMC ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกให้กับพื้นที่ชลประทานเดิม 4,500 ไร่ในเขตสบ.2และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในลำแชะ 2. การผันน้ำฝายบ้านไผ่1ปรับปรุงอาคารกั้นน้ำในลำแชะเพิ่มระดับเก็บกักและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการน้ำเสนอรื้อถอนฝายบ้านไผ่1เดิมที่ตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีพร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบบานตรงเพื่อทดระดับน้ำในลำแชะไปเติมคลอง LMC

0: LMC คลอง 45L RMC 65L RMC 67L RMC 72L RMC และคลอง RMC ช้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ 5. ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอุโมงค์ส่งน้ำเสนอซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำที่สำคัญในคลอง RMC รวม5แห่งเสนองบประมาณในการสำรวจความเสียหายอุโมงค์ส่งน้ำในคลอง RMC รวม4แห่งเพื่อพิจารณารูปแบบในการซ่อมแซมที่เหมาะสมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและลดการสูญเสียในอุโมงค์ส่งน้ำ 6. การพัฒนาระบบโทรมาตรและ IoT เสนอติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงฤดูแล้งและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยจัดให้มีห้องควบคุมที่อาคารฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน1แห่งสถานีรองเพื่อติดตามผลการส่งน้ำที่ทำการสบ4แห่งและสถานีโทรมาตรในสนามณตำแหน่งอาคารบังคับน้ำที่สำคัญ 7. ปรับปรุงขยายขนาดท่อลอดคลองส่งน้ำเสนอปรับปรุงขยายขนาดท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ให้มีความสามารถในการระบายน้ำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอุทกภัยบริเวณจุดตัดคลองส่งน้ำสายใหญ่และลำน้ำสาขา 8. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำแชะเสนอขุดลอกลำแชะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยเสนอขุดลอกในเขตทางน้ำซึ่งจะพิจารณารูปแบบการขุดลอกไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรริมลำแชะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอุทกภัยอีกทั้งการขุดลอกลำแชะบริเวณด้านหน้าฝายยังสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง 9. ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำแชะเสนอปรับปรุงฝายทดน้ำ2แห่งในลำแชะได้แก่ฝายบ้านแชะและฝายบ้านไผ่1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำกิจกรรมของงานในหัวข้อนี้จะดำเนินการร่วมกับกลุ่มโครงการการผันน้ำฝายบ้านแชะและโครงการผันน้ำฝายบ้านไผ่1 10. ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 33L RMC เพื่อผันน้ำลงสู่แม่น้ำมูลเสนอปรับปรุงคลอง 33L RMC เป็นคลองคอนกรีตรูปตัว U ขนาด3ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระยะทางประมาณ 1,458 เมตรปรับปรุงคลองดินด้านท้ายน้ำที่จะไหลลงแม่น้ำมูลเป็นคลองคอนกรีตรูปตัว U ระยะทางประมาณ200เมตรช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ริมลำแชะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรน้ำให้กับระบบประปาในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติและเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำในบริเวณจุดบรรจบลำแชะและแม่น้ำมูลการกำหนดแผนการพัฒนาโครงการทั้ง10กลุ่มโครงการจะพิจารณาจากระดับความรุนแรงของปัญหาความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการภาพรวมค่าลงทุนโครงการรวมถึงข้อจำกัดและผลกระทบในการพัฒนาโครงการโดยในการศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดแผนงานในการพัฒนาโครงการรวม4ปีภาพรวมผลประโยชน์โครงการแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ 1. บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำชลประทานในพื้นที่โครงการและพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกเกษตรกรมีทางเลือกในการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้นรายได้เพิ่มขึ้น 2. เพิ่มความมั่นคงด้านแหล่งน้ำต้นทุนให้กับความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรม 3. บรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับพื้นที่ภาคการเกษตรและพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยริมลำแชะโดยช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมความลึกน้ำท่วมและระยะเวลาท่วมขัง 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำโดยเฉพาะบริเวณจุดบรรจบลำแชะและแม่น้ำมูลเพราะทุกหยดน้ำคือชีวิตและทุกความคิดเห็นของท่านคือหัวใจของการพัฒนาวันนี้โครงการลำแชะกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่ทันสมัยและมั่นคงกว่าเดิมด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและแผนบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะจะเปลี่ยนความแห้งแล้งให้กลายเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืนกรมชลประทานมุ่งมั่นพัฒนาพลิกโฉมการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศไทยอย่างแท้จริง
1: 10-13 ตุลาคมนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรชวนคนไทยร่วมงานมหกรรมในความทรงจำหวนรำ

0: ลึกถึงสองพระเมตตาผ่านเรื่องราวสายทานผืนป่าและชีวิตที่ยั่งยืนพบกับนิทรรศการพิเศษคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรอบรมวิชาของแผ่นดินฟรี16หลักสูตรและสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศพบกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และออนไลน์ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตร
1: คุณผู้ฟังครับเรารายการเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมไม่พดแก้ววนิชลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทาง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทางได้แก่ติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำที่อาจเป็นอุปสรรคเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมถึงแผนสนับสนุนให้ทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนและสุดท้ายจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนน
6: นายจิรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th สามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังปีนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
7: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1-18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกลุ่มได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ครับ11ตุลาคม2569แรม15ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ นันตาสุคนครับ
2: ค่ะและดิฉันปณิสราพานแก้วค่ะสวัสดีคุณอานนท์ด้วยนะคะ
1: สวัสดีคุณสายป่านนะครับเราเจอกันตอนเช้ากันบ้างเนื่องหลังจากเจอกันตอนเย็น
2: ใช่
1: นะ ก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ FM 92.5 MHz AM 819891 kHz แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็แฟนเพจ Facebook ตอนนี้ไลฟ์สดกันแล้วเพจข่าวยามเช้านะครับเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้อยู่กับพี่สายชนีซังครับแล้วก็พี่โบ๊ทนะครับว่าที่ว่าร้อยตรีคุณากรอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะแน่นอนเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะเห็นว่าเมื่อวานมีการพยากรณ์ออกมาบอกช่วงบ่ายน่าจะกระหน่ำเลยนะกรุงเทพ
1: แต่ว่าอยู่โซนห้วยขวางทั้งวันเมื่อวานไม่ค่อย
2: ยังไม่เจอ
1: ยังไม่เจอไม่แน่ใจว่าไปอยู่ตกอยู่โซนไหนบ้าง
2: ใช่
1: นะไม่แน่ใจว่าเมื่อวานที่ไหนฝนตกบ้างยังไงส่งข่าวมาบอกเราสักนิดนึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเมื่อวานไม่มีใครพูดอะไรเรื่องฝนตกเลยนะ
2: ถูกต้องแต่ก็ถือว่าดีแล้วนะ
1: เตรียมพร้อม
2: เอาไว้ถูกต้องค่ะก็มีประกาศเตือนออกมาต่อเนื่องนะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงเช้าประมาณ5นาฬิกานะคะเป็นฉบับที่9แล้วเรื่องของประเทศไทยที่จะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะคะลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกนะคะบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งผลกระทบเนี่ยก็จะอยู่ที่ช่วงวันที่11ก็คือวันนี้นะคะจนถึง13ตุลาคมนะคะวันที่11เนี่ยก็จะมีช่วงภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ไม่แน่อาจจะย้ายมารวมกันวันน
1: ี
2: ้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะส่วน12 13เนี่ยระวังกันที่ภาคใต้นะคะก็ต้องดูแลเรื่องของฝนฟ้าคะนองด้วยช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมไทยตอนบนนะคะประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นมาจากทะเลจีนใต้นะคะพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็อ่าวไทยค่ะช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนที่ตกหนักนะคะใครที่อยู่ใกล้พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มนะคะก็เฝ้าระวังกันด้วยนะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยนะคะฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะคะตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะจะไปไหนมาไหนช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศด้วยนะคะวางแผนการเดินทางการใช้ชีวิตด้วยนะคะก็จะได้ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามได้ทั้งจากเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือว่าหลังข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับผมแล้วก็วันนี้ถ้าเป็นรายภาคเนี่ยหลายพื้นที่นะอย่างของภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน 70% ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็อาจจะตกหนักบางพื้นที่ส่วนทางภาคอีสานวันนี้ฝนน้อยหน่อยนะ 30% ภาคเหนือ 40% แล้วก็ใต้ทั้ง2ฝั่งเลยทั้งอันดามันและอ่าวไทย 60% นะครับยังไงก็เตรียมพร้อมแล้วกันนะใครที่จะไปไหนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ก็อาจจะเช็คสภาพอากาศแล้วก็ดูเรื่องของพกร่มพกอะไรกันไปสักหน่อยละกันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยเนี่ยจริงๆเขามีการประชุมเตรียมพร้อมรับมือกันนะทุกๆเช้านะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเป็นประธานซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมเหมือนกันก็มีการอัปเดตล่าสุดมาซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ก็เป็นประธานการประชุมเหมือนเดิมเลยทุกๆวันนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกๆจังหวัดเนี่ยนะครับเตรียมพร้อมรับมือแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่ทุกหน่วยงานก็ยังคงทำงานอย่างเต็มที่เนอ
2: ะ
1: แล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในหลายพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศแล้วก็ระดับพื้นดินก็เลยอาจจะทำให้อาจจะมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าจังหวัดที่ช่วงนี้ท่านเป็นห่วงคือชาเชิงเซากับปราจีนบุรีนะก็ระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าพื้นที่เนี่ยยังระบายน้ำได้ยังไม่เต็มที่เนอะแล้วก็เตรียมที่จะฟื้นฟูหลังจากท่าน้ำลดลงไปนะครับทั้งการที่ให้พี่น้องประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยเก็บขยะนะบิ๊กคลีนนิ่งเฝ้าระวังโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมด้วยนะครับสิ่งสำคัญในระยะต่อไปก็คือเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่นะบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยาก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีถ้าทางปภ.เนี่ยได้รับรายงานจากทางจังหวัดแล้วนะก็ขอให้จังหวัดที่ประชาชนเขาเข้าเกณฑ์ในการจะได้รับเงินช่วยน้ำท่วมเนี่ยเร่งไปสำรวจเร่งรวบรวมรายชื่อมาให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันพยากรณ์อากาศเนี่ยก็ยังเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมไปถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เตรียมแผนรับมือประสานการทำงานอย่างรอบด้านนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนอะก็เมื่อวานเนี่ยมีภารกิจที่ปัตตานีไหนๆก็ลงใต้แล้วท่านก็มีการไปประชุมกับทางจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเตรียมการรับมือกันเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยภาคใต้ตอนล่างอย่างสงขลาหาดใหญ่ถือว่าเจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซึ่งหนักมากๆในรอบหลายปีเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปที่ปัตตานีนะท่านนายกไปปฏิบัติภารกิจนะครับเดินทางเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ปัตตานีก็เลยถือโอกาสในการประชุมภาคใต้ตอนล่างนะครับมีการพูดคุยกันในเบื้องต้นด้วยนะครับ
2: ค่ะส่วนทางปภ.เองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการ รายงานความคืบหน้านะคะในการจ่ายเงินเยียวยาด้วยนะซึ่งก็ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการออกมานะเรื่องของการโอนเงินเยียวย
1: า
2: ไปถึงผู้ที่ประสบภัยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนนะคะก็รวมเป็นเงินกว่า300ล้านบาทนะคะครัวเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยก็จะมี8จังหวัดด้วยกันนะคะก็จะมีที่กรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะคะกว่า 29,411 ครัวเรือนนะคะส่วนครัวเรือนอีก 5,000 บาทนะคะก็จะเป็น5จังหวัดนะคะก็จะมีพื้นที่กรุงเทพบางพื้นที่นะคะระยองนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะรวมกว่า 7,488 ครัวเรือนนะคะรวมๆแล้วเนี่ยโอนเงินเยียวยาตามมติครม.แล้วทั้งสิ้นนะคะอย่างที่บอก 48,601 ครัวเรือนนะคะแล้วก็กรณีผู้เสียชีวิต5รายนะก็มีการจ่ายเงินเยียวยาอีกรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทนะคะซึ่งบางครัวเรือนเนี่ยที่เขามีการแจ้งเตือนออกมานะบางคนที่บอกว่าทำไมยังโอนเงินไม่สำเร็จยังไม่ได้เงินเนี่ยอาจจะต้องไปเช็คเรื่องของการผูกพร้อมเพย์ด้วยนะคะนะกับเลขบัตรประชาชนหรือว่าอะไรก็ตามนะคะซึ่งทางปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินเองก็มีการประสานไปยังจังหวัดนะคะให้ลงไปตรวจสอบหน่อยนะให้ท้องถิ่นลงไปตรวจสอบหน่อยว่ามีบ้านไหนนะคะหรือว่าผู้ประสบภัยท่านไหนที่ยังไม่ได้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์นะคะก็จะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยาอย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วนะคะเพราะว่าการผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัญชีเนี่ยคือถือว่าสะดวกนะเผื่อว่ารัฐบาลมีโครงการอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะได้รวดเร็วนะคะ
1: เวลาแบบว่าจะในส่วนของเงินเยียวยาโครงการต่างๆแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะเข้าทางพร้อมเพย์เพราะมันสะดวกเพราะมันมีเหมือนข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าใหม่มากๆนะสำหรับการที่เอาเลขบัตรประชาชนของเราไปผูกกับพร้อมเพย์แล้วก็เพื่อให้โอนเงินเข้ามาหลายคนกังวลว่าอุ๊ยข้อมูลฉันมันจะนู่นนี่นั่นไหมต้องสารภาพว่าเมื่อก่อนช่วงนั้นก็แบบเรียกว่าอะไรตอนเรียนมหาวิทยาลัยหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่กล้าเอา เอาเลขบัตรประชาชนมาผูกพร้อมเพย์ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเงินในบัญชีเรามันจะหายไปไหมอะไรอย่างเงี้ยน
2: ะ
1: แต่ด้วยเทคโนโลยีอะไรเดี๋ยวนี้นะมันไปไกลแล้วนะครับยังไงก็ดำเนินการได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพอยู่เหมือนกันก็อาจจะสอดคล้องกับเรื่องของเยียวยาแหละเพราะว่าบางพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยพอน้ำท่วมปุ๊บเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้น้ำประปาหรือไม่ได้ไปจ่ายน้ำประปาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคเองเขาก็ออกมาบอกว่าเขาก็ช่วยเหลือนะพี่น้องประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะครับเขาเตรียมลดภาระประชาชนด้วยมาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทหนึ่งก็คือพวกบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็อื่นๆทุกขนาดมาตรวัดน้ำเลยนะครับในพื้นที่ที่หน่วยราชการเขาประกาศว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมนะครับซึ่งประกาศตามเงื่อนไขจนถึง30พฤศจิกายน69มาตรการนี้พูดง่ายๆก็คือเขาจะยังไม่ตัดน้ำของผู้ที่บ้านไม่ได้อาจจะไม่ได้จ่ายค่าน้ำในช่วงนี
2: ้
1: ในบ้านน้ำท่วมอยู่อะไรแบบนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวเขาขยายเวลาออกไปก่อนก็คือท่านยังไม่ต้องจ่ายค่าน้ำในช่วงนี้กลุ่มแรกคือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงเดือนกันยายน69เขาจะไม่ตัดน้ำประปาไปจนถึง31ตุลาคม69ก็คือสิ้นเดือนน
2: ี
1: ้กลุ่มที่2คือน้ำยังท่วมอยู่ในเดือนตุลาคม69ก็จะขยายเวลาไม่ตัดน้ำไปจนถึง30พฤศจิกายน69กลุ่มที่3คือกลุ่มผู้ที่น้ำท่วมตั้งแต่กันยายาวไปจนถึงตุลาตอนนี้ก็ยังท่วมอยู
2: ่
1: เขาจะยังไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่1ตุลาจนถึง30พฤศจิกายน69นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นถ้ายังท่วมต่อหรืออะไรเดี๋ยวเขาคงมีมาตรการต่อไปแต่ยังไงก็อยากจะให้มันลดแล้วเนาะภายในสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมที่ถ้าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายสามารถออกจากพื้นที่ได้ก็ขอเชิญชวนนำน้ำขวดหรือภาชนะบรรจุน้ำมาเติมน้ำสะอาดได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค234สาขาได
2: ้
1: เขามีตู้กดน้ำดื่มสะอาดให้ด้วยนะครับแล้วก็มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดบินิสเตชัน78แห่งทั่วประเทศนะครับเป็นเอาบรรจุเอาขวดเอาอะไรมาเติมน้ำได้สะอาดแน่นอนครับ
2: ค่ะก็ไม่ต้องกังวลกันไปเนาะว่าจะมีน้ำใช้หรือไม่ยังไงเพราะว่าคือลำพังน้ำท่วมก็ลำบากมากพออยู่แล้วเนาะแล้วก็หลังจากน้ำลดเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีเรื่องของการดูแลเรื่องของบินค่าใช้จ่ายด้วยนะเพราะว่าต้องใช้น้ำในการทำความสะอาดบ้านนะคะเดี๋ยวรอรายละเอียดต่อนะคะติดตามเรื่องของสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank Group นะคะ Annual Meeting 2026ที่ปีนี้นะคะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดการประชุมนะคะบางคนเนี่ยก็มักจะได้ยินเน
1: า
2: ะเรื่องของข่าว IMF ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะถ้าติดตามเราเราก็มีการอัปเดตข่าวสารมาโดยตลอดนะคะก็หลายท่านไม่อาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาคุยอะไรกันประโยชน์คืออะไรนะคะแต่ว่าการประชุม IMF World Bank Group เนี่ยคือถือเป็นเหมือนโอลิมปิกทางการเงินเลยนะถือว่าเป็นการพูดคุยกันในระดับที่เป็นผู้นำของประเทศต่างๆนะคะเขามาพูดคุยกันเรื่องของทิศทางการเงินในแต่ละประเทศนะคะซึ่งนั่นก็หมายรวมถึงเศรษฐกิจด้วยนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศด้วยนะคะหรือท่านใดอยากจะติดตามการประชุมครั้งนี้นะคะรัฐบาลก็มีการออกมาเชิญชวนด้วยนะคะเรื่องของการร่วมติดตามเวที IMF World Bank ผ่านออนไลน์นะคะพรุ่งนี้นะคะ12ตุลาคมรับชมฟรีไม่ต้องลงทะเบียนนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนานะคะท่านก็

0: ดำเนินการขององค์กรแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนภาคประชาสังคมด้วยพร้อมกับเปิดรับคำถามจากทั้งผู้เข้าร่วมในสถานที่แล้วก็ผู้ชมออนไลน์ด้วยนะคะโดยใครที่สนใจสามารถรับชมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ด้วยนะคะภายหลังจากจบกิจกรรมทั้งนี้ค่ะการส่งคำถามเนี่ยคือก็ต้องบอกอย่างนี้พอคนส่งคำถามมาเยอะมันอาจจะไม่ใช่ทุกคำถามที่ต้องตอบนะคะก็อาจจะเลือกบางประเด็นที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคนกลุ่มใหญ่นะคะเพื่อที่จะเอามาตอบคำถามในภาคประชาสังคมนี้นะคะส่วนการเปิดรับชมออนไลน์เนี่ยคือไม่ใช่การอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมโดยไม่ลงทะเบียนนะคะสามารถติดตามนะคะการถ่ายทอดได้รายละเอียดกิจกรรมวิดีโอย้อนหลังเนี่ยติดตามได้เลยนะคะเข้าไปที่ live.worldbank.org นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะรวมถึงข้อมูลการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพนะคะเข้าไปได้เลยที่ www.am2026thailand.go.th นะคะก็ตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนรับชมด้วยนะคะวันนี้ใครพรุ่งนี้ใครอยากจะรับชมนะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ live.worldbank.org นะคะ
1: ครับผมก็จริงๆการประชุมเนี่ยจะมียาวไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห
0: ์
1: เลยนะครับซึ่งพรุ่งนี้ไฮไลท์อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือพิธีเปิด Thailand Pavilion เนอะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
0: ์
1: นะครับในวันที่12ตุลาคมและเดี๋ยวเขาจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเนอะซึ่งท่านนายกจะเป็นเจ้าภาพอันนี้เขาจะจัดกันที่ทำเนียบรัฐบาล
0: คือ
1: วันที่14ตุลาคมที่ว่าน้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแสดงอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็จะมีการประชุมแบบเต็มคณะเลยเนี่ยในการประชุม IMF เนี่ยนะครับ World Bank 16ตุลาคมก็คือวันศุกร
0: ์
1: นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลเขากำหนดให้วันที่16ตุลาคมก็คือวันศุกร์เนี่ยเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษอีก1วันนะครับแล้วก็เรามีวันหยุดอยู่แล้วคือวันที่วันอังคารที่13นะครับเป็นวันนวมินทรมหาราชแล้วก็มี Work From Home กันเนื้อ12 14 15บางทีก็บอกว่าเอ้ยบางทีฉันไม่เห็นได้ work เลย อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่หน่วยงานเนอะว่ามีการพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะ work มั้ยหรือจะกระทบกับการให้บริการประชาชนมั้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้อีกเรื่องนึงที่เขาเตรียมจะโชว์กันในเวทีนี้คือในส่วนของแอปต่างๆที่เรามีเนอ
0: ะ
1: ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นแอปเป่าตังค
0: ์
1: ซึ่งแอปเป่าตังค์เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เอามาใช้ไทยช่วยไทยพัดอย่างเดียวนะครับแอปเป่าตังค์เนี่ยทำอะไรได้หลายสารพัดฟังก์ชันมากๆและไหนจะโครงการไทยช่วยไทยพัดนี่เขาก็จะไปโชว์รวมไปถึง AI นกกระซิบที่เขาเอามาให้ทางพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาเช็คยอดขายมาดูเรื่องของ
0: การ
1: วิเคราะห์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเขาจะเตรียมโชว์นวัตกรรมของไทยแบบนี้นั่นแหละในเวทีการประชุม IMF World Bank วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้จากทางท่านรองโฆษกลธิดาเหมือนกันท่านบอกว่าเตรียมและสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเนี่ยนะครับก็คือแอปเป่าตังค์ไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินเป็นตัวอย่างในการที่เขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้มาช่วยประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับซึ่งทางท่านรองนายกเอกนิติเองท่านก็บอกว่าการที่จะเอาทั้ง3ตัวนี้มาโชว์นะเป็นแนวทางนำประสบการณ์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบ Bangkok Blueprint ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญนะครับซึ่งทางโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันมีการใช้ระบบ G-Wallet นะบนแอปเป่าตังมารองรับมาตรการในการจ่ายแบ่ง60-40เนี่ยลดภาระค่าของชีพประชาชนในขณะเดียวกัน AI นกกระซิบเองก็เป็นที่อยู่ในแอปถุงเงินเนี่ยก็เป็น AI ที่จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมของลูกค้าต้นทุนแนวโน้มธุรกิจเพื่อให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยนำข้อมูลมาวางแผนในการบริหารจัดการการขายได้ดีขึ้น
0: ค
1: ือเป็นการใช้ AI มาเสริมศักยภาพคนทำงานไม่ใช่มาทดแทนผู้ประกอบการเขาก็เลยเอา3อันเนี้ยมาเตรียมที่จะมาโชว์กันในงานในการประชุมเวที IMF World Bank 2026ด้วย
0: นะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะในการที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพจำเป็นเจ้าภาพด้วยความพร้อมนะคะด้วยความต้องบอกว่าบ้านเราแทบจะคือใช้ Virtual Bank เนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ถ้าเทียบกับ ถ้าเทียบกับในภูมิภาคของเราเน
0: าะใช่ เยอะมากนะทั้งการทำธุรกรรมเนาะเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ เปิดบัญชีธนาคารก็ออนไลน์ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้แต่ก็ต้องระวังเรื่องของมิจฉาชีพเรื่องของการเปิดบัญชีม้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะ

0: การมีที่ประเทศไทยเรามีที่Thailand QR Code
1: อืม
0: Payment น่ะ
1: อืม
0: อืม
1: ใช
0: ซึ่ง
1: ่
0: มันสะดวกมากมากน
1: ใช
0: ะใ
1: ่
0: นการที่จะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่
1: อื
0: ใน
1: ม
0: ประเทศของเราเนอะ
1: ใช่เราไม่ใช่แค่ภาคเอกชนนะคะรัฐบาลก็ใช้เหมือนกันค่อนข้างเยอะก็เพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการติดต่อราชการนะคะชำระค่าบริการต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นมุมมองมิติใหม่ๆแนวโน้มใหม่ๆทางด้านการเงินนะคะที่เดี๋ยวเขาจะต้องมาพูดคุยกันเนาะในบ้านเราว่ามีความเป็นมายังไงมีอะไรยังไงแนวโน้มทิศทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วจะพัฒนาเรื่องอะไรได้บ้างแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจนะคะทางด้านการเงินแล้วก็ความมีเขาเรียกอะไรสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศนะคะที่มาถึง191ประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นโอกาสทองเลยแหละของประเทศไทยเราปีนี้นะคะ
0: ใช่ครับผมอ่ะไหนๆก็พูดถึงนกกระซิบนะ
1: ค่ะ
0: สักนิดหนึ่งละกันแต่อันนี้เป็นในส่วนของธนาคารออมสินนะเขาชวนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนเนี่ยในการหมุนเวียนประกอบอาชีพเนื้อวงเงินกู้เนี่ยสูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Fast Rate 0.75% ต่อเดือนหรือว่า Effective Rate 16.20% ต่อเดือนต่อปีนะครับเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับก็สามารถลงทะเบียนรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลย31ตุลาคม69ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ www.gsb.or.th แล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดเนี่ยก็สามารถที่จะกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อได้เพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวนะครับเพราะว่าธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตยังไงก็ถ้าสงสัยรายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปได้ที่ Call Center ของออมสินนะ1115ครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับช่วงตีของร้องข่าวค่ะ
0: ครับ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีค้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและน้ำดื่มแก่พระสุกนิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณมัสยิดกลางปัตตานียังความปลื้มปิติแก่พระสุกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับว่าให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุและครับว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักๆส่วนใหญ่นั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้วเหลือเพียงบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะกันต่อไปนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีไประดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนการทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่หรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่าบิ๊กcleaning นั่นแหละครับรวมไปถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้หลังน้ำท่วมโดยย้ำว่าให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานและการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานนั้นต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีท่านใดนั่นเองครับพี่น้องและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำข้อสั่งการในที่ประชุมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือตัวย่อบก.ปพช.โดยได้เน้นย้ำข้อสั่งการดังต่อไปนี้ ข้อแรกคือการบริหารจัดการน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนอันนี้ให้กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดอำเภอฝ่ายปกครองให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าทุกครั้งไปเมื่อมีการระบายน้ำและเสี่ยงกระทบกับพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรของพี่น้องประชาชนรวมทั้งควบคุมระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นครับข้อที่2นั่นคือเร่งทำความสะอาดคืนพื้นที่ให้ประชาชนให้ทางจังหวัดและกรุงเทพมหานครระดมกำลังไปทำความสะอาดเก็บขยะเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนโดยให้หน่วยทหารหน่วยงานของกระทรวงกรมให้ความร่วมมือสนับสนุนกำลังทรัพยากรอย่างเต็มกำลังกันเลยทีเดียวครับข้อสั่งการข้อที่3นั่นคือให้เร่งสำรวจความเสียหายกันซะเพื่อขอรับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์กันต่อไปโดยให้อปท.ตัวย่ออย่างนี้ตัวเต็มคือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆไปเร่งสำรวจความเสียหายทรัพย์สินและบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบโดยเร็วที่สุดแล้วครับและเร่งทยอยส่งเป็นระยะระยะไม่ต้องรอให้มันครบเพื่อให้คณะกรรมการอำเภอคณะกรรมการจังหวัดเขาจะได้เร่งพิจารณาและจัดส่งให้กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและข้อสั่งการข้อที่4นั่นก็คือการเตรียมความพร้อมรับฝนระลอกใหม่ก็ขอให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดกันด้วยทั้งกำลังคนอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยขอเน้นย้ำว่าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดกันด้วยพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางท้องถนนการคมนาคมก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะพี่น้องก็นี่ไงกระทรวงคมนาคมนี่แหละโดยกระทรวงคมนาคมเขาบอกว่าเขายกระดับการเดินทางล้อรางเรือเร่งแก้จุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์แบบถาวรและยกระดับระบบโลจิสติกส์กันด้วยครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า NBT นั่นแหละครับโดยระบุว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายในการยกระดับการขนส่งทางน้ำโดยทางกระทรวงคมนาคมมีแผนในการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะและนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมโดยตั้งเป้าเปิดใช้งานระบบตั๋วร่วมกับ16ท่าเรือจากทั้งหมด29ท่าเรือด้วยกันรวมไปถึงเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570ครับเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางแล้วก็เรือจำให้แม่นๆล้อรางแล้วก็เรืออย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองแหละครับในขณะที่ด้านความปลอดภัยทางถนนล่ะโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟท.ได้เร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์โดยก่อสร้างทางยกระดับทางรถไฟเพื่อให้รถยนต์และรถเมย์วิ่งลอดใต้สะพานกันไปเลยซะป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดจราจรกับทางรถไฟอย่างถาวรและวางเป้าหมายว่าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6-10 ปีนี่แหละครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังตั้งเป้าในด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของประเทศไทยด้วยการใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576โดยโครงการรถไฟทางคู่สายอีสานสู่จังหวัดหนองคายเพื่อเชื่อมต่อรถไฟจีนลาวซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2574รถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายสายเหนือนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปี2572ถึง2573ครับและรถไฟทางคู่สายใต้ล่ะช่วงไหนก็ช่วงชุมพรถึงชายแดนมาเลเซียคือปาดังเบซานั่นแหละครับก็เตรียมเปิดประมูลในปี2570และสายใต้กำหนดให้เสร็จสิ้นไม่เกินปี2576ครับ พื่อที่จะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางรางตรงสู่มาเลเซียและสิงคโปร์กันต่อไปโดยจะกำหนดให้รถบรรทุกสินค้าทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรเท่านั้นจากนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สถานีรถไฟซึ่งคาดกันว่าเมื่อระบบรางแล้วเสร็จนั้นกระทรวงคมนาคมก็มีแผนพัฒนาถนนสายเอเชียคือทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมนั่นแหละครับโดยขยายเลนขนานซ้ายขวาข้างละ2เลนด้วยกันและยกระดับช่องทางการจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจราจรจากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์โน่นเลยครับไปถึงหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันเลยทีเดียวอีกทั้งในช่วงนี้จะอยู่ระหว่างเร่งการศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกในฝั่งอ่าวไทยและอันดามันกันด้วยเพื่อเพิ่มสัดส่วนสินค้าถ่ายลำหรือ Transshipment และขับเคลื่อนศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบครับพี่น้องและต่อเนื่องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเขาก็ดูแลนี่เลยขสมกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเอ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรไปติดตามกันเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าขสมกเขาเตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า 2,320 คันทยอยให้บริการประชาชนในช่วงปี2570นี่แหละครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งก็ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT โดยระบุนะครับว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือตัวย่อที่คนไทยคุ้นชินกันว่าขสมก.นี่แหละเขาเตรียมนำรถเมไฟฟ้าหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเรียกว่า EV ปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการประชาชนโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าคือปี2570ครับและจะส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันด้วยกันภายในปลายเดือนธันวาคมปี2570โดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีอันนี้ใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาในขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันอันนี้ทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมเอาไว้นั่นเองล่ะครับพี่น้องและนอกจากนี้ก็ได้ย้ำอีกว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้จะช่วยให้ขสมกประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินรถเมย์ของขสมกและเอกชนด้วยให้มันสั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าอีกด้วยครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนี่แหละแล้วล่าสุดกระทรวงคมนาคมเขาก็เดินหน้านโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตัวร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลมีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวเท่านั้นคือค่าแรกเข้า17บาทและสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางครับพี่น้องซึ่งไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในด้านการบริหารจัดการนั้นก็ได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.นี่แหละครับไปเป็นผู้ดูแลระบบ แล้วก็ให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างแก่ผู้โดยสารภายใน3วันเท่านั้นซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตกันด้วยแล้วก็จะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรบบิตของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้มันรองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลาแหละครับพี่น้องเอ๋ยและช่วงนี้ไปติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของธนาคารออมสินกันหน่อยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างเอ้าไปติดตามกันโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และออมสินตอนนี้ได้โอนเงิน 36,899 ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น302ล้านบาทรวมโอนแล้ว3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนกว่า409ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ได้รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งในวันนี้ได้มีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น302ล้าน 139,000 บาทก็แบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดอันได้แก่1กรุงเทพมหานคร2สระบุรี3ระยอง4เชียงใหม่5สุราษฎร์ธานี6นนทบุรี7ปทุมธานีและ8พระนครศรีอยุธยา8จังหวัดนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 29,411 ครัวเรือนเป็นเงิน 264,699,000 บาทครับส่วนครัวเรือนละ 5,000 บาทก็ใน5จังหวัดอันได้แก่กรุงเทพมหานคร1 2ระยอง3นนทบุรี4ปทุมธานีและ5พระนครศรีอยุธยาใน5จังหวัดนี้ครัวเรือนละ 5,000 บาทรวมทั้งสิ้นจำนวน 7,488 ครัวเรือนเป็นเงิน 37,440,000 บาทครับพี่น้องรวมทั้งสิ้นโอนเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วทั้งสิ้น3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 409,641,000 บาทครับและกรณีผู้เสียชีวิตมี5รายด้วยกันก็ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทครับพี่น้องและสำหรับบางครัวเรือนที่ทำการโอนเงินไม่สำเร็จนั้นก็พบแล้วครับว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองแหละครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และทางธนาคารออมสินก็ได้มีการประสานกลับไปยังจังหวัดต้นทางเพื่อตรวจสอบและก็แจ้งผู้ประสบภัยให้ดำเนินการผูกบัญชีกับพร้อมเพย์เพื่อที่จะได้รับการโอนเงินโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องเป๋าตังไทยช่วยไทยพลัส AI นกกระซิบรายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยในเรื่องนี้รัฐบาลเขาบอกว่าเตรียมโชว์เป๋าตังไทยช่วยไทยพลัส AI นกกระซิบบนเวที IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้กับเรื่องประเด็นที่เหลือเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราจะได้ภาคภูมิใจพร้อมต้อนรับในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetings ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยเลยครับว่า ทางรัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meetingsภายใต้แนวคิดที่ว่าการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทย Plus และ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละครับไปเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบ Bangkok Blueprint เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่ไปกับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งในเรื่องการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญนั่นแหละครับส่วนสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus ก็ใช้ระบบ G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังรองรับมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยในขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ก็จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนและแนวโน้มธุรกิจก็เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายแหละนำข้อมูลไปวางแผนและบริหารกิจการได้ดีขึ้นนั่นเองแหละครับโดยเป็นการใช้ AI เสริมศักยภาพคนทำงานไม่ใช่ทดแทนผู้ประกอบการนะครับพี่น้องซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาตินั่นเองอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรก็ร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

0: 6นาฬิกากับอีก54นาทีช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะครับวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้วันที่11ตุลาถือว่าเป็นอีก1วันที่ทางผู้ประกันตนเนื้อของประกันสังคมเองเนี่ยต้องเตรียมตัวเนอะในการออกไปใช้สิทธิ
1: ์
0: เลือกตั้งประกันสังคมกันถ้าสมมุติยังไม่รู้ว่าเลือกที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยให้ไปเช็คได้ที่แอปเนอะ SSO Plus นะครับซึ่งวันนี้เองเดี๋ยวเขาจะเปิดให้เลือกเนี่ยตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมในวันนี้นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคือจริงๆก่อนหน้านี้เขากำหนดวันเลือกตั้งไว้วันที่27กันยาแต่ปรากฏว่าน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะก็เลยเปลี่ยนมาเลือกเป็นวันนี้แทนนะครับยังไงก็อย่าลืมไปเช็คสิทธิ์ดูว่าที่ที่ท่านต้องไปเลือกเนี่ยคือที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ไปที่แอป SSO Plus ก็ได้หรือว่าที่เว็บไซต์ของ www.sso.go.th/sbe2นะครับแล้วก็รวมไปถึง LINE Official ของสำนักงานประกันสังคมด้วยนะครับเอกสารที่สามารถไปแสดงตนได้ก็เหมือนกับเวลาเราไปเลือกตั้งทั่วไปก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้หรือว่าใช้ใบขับขี่ก็ได
1: ้
0: หรือแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Q ที่เป็นของกรมการขนส่งทางบกก็ได้หรือว่าบัตรอะไรก็ได้ที่มีรูปถ่ายท่านแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับสำหรับในส่วนของผู้แทนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลอย่าลืมที่จะเอาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนก็คือไม่เกิน12เมษายน69ไปด้วยนะครับแล้วก็หนังสือมอบหมายให้ลงคะแนนแทนนายจ้างกรณีนิติบุคคลนั้นมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปให้มอบหมายผู้มีอำนาจกระทำการแทน1คนลงคะแนนแทนนายจ้างนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้มีหนังสือรับรองในรูปแบบเอกสารสามารถแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได
1: ้
0: จากทาง DBD นะครับก็คือกรมการค้าภายในนะครับเอามาก็ได้แล้วก็บัตรเนี่ยถ้าเป็นถ้าท่านเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนท่านจะได้บัตรสีชมพูนะครับมาเป็นสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนถ้าท่านเป็นนายจ้างก็จะเป็นบัตรสีฟ้านะครับเช็คให้พร้อมเห็นว่าเบอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะการกาใช่ไหมมันเป็นการเขียนเลขมันเขียนเลขอาจจะต้องเขียนให้ชัดสักนิดนึงเนอะเป็นเลขอาหรับิกนะไม่ต้องเขียนเป็นเลขไทยนะครับเขียนเป็นเลขอาหรับิกนะครับให้มันชัดๆเจว่ามันคือเลขอะไรนะ
1: นะโดยเฉพาะเลขที่มันใกล้เคียงกับเลขหนึ่งเลขเจ็ดอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวมันไม่ชัดเจนนะคะก็จะได้ใช้สิทธิ์กันนะคะผู้ประกันตนก็เลือกผู้ประกันตนนะนายจ้างเลือกนายจ้างนะ
0: ค
1: ะเพื่อที่จะให้เข้าไปเป็นตัวแทนของเราในการกำหนดทิศทางนะคะสิทธิประกันสังคมของทุกท่านอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะ8โมงเช้านี้นะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ช่วงกินเจแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ก็เรามาระวังกันด้วยนะคือกินเจเนี่ยมันปราศจากเนื้อสัตว์ก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีอาหารประเภทเค็มจัดมันจัดนะคะก็ต้องเรามาระวังด้วยนะเพราะว่าคุณหมอหลายท่านนะก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะที่อาจจะมากับเรื่องของการกินเจนะคะโดยเฉพาะใครที่มีโรคประจำตัวโรคเบาหวานโรคความดันไขมันโลหิตในเลือดสูงอะไรเงี้ยคือก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็กินเจเนี่ยนอกจากที่เราจะดูแลสุขภาพแล้วนะก็ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้านะคะไม่ฉวยโอกาสในการขึ้นราคานะอาหารเจนะก็จะได้เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก
0: ็
1: ถ
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าสร้างบุญสร้างกุศลกันเนาะนะคะ
0: ส่วนใครไม่กินก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องซีเรียสหรืออะไรเงี้ยก็ดูตามสภาพร่างกายของเราด้วยนะบางทีเราอาจจะต้องการโปรตีนหรือต้องการอื่นๆสารอาหารอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับหกนาฬิกากับอีก58นาทีแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังข่าวยามเช้ามากๆเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้า
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่